0: าที่สองกสิดิษฐ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์คู่นักหวดของไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอความร่วมมือสำคัญ3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งไทยได้เร่งช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเตรวมทั้งรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศอาทิการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้องขยายการค้าการลงทุนเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและร่วมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมเสถียรภาพภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่วนการหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้และการหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
0: กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานวานนี้ภาคประชาชนได้เสนอแนวทางการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะทำงานนัดแรกโดยจะประชุมทั้งหมด4ครั้งซึ่งการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผดิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
5: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาว่าขณะนี้ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งตามวาระที่ทราบกำหนดการล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อลดข้อผิดพลาดและรองรับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่กทม.ที่มีความเชี่ยวชาญส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นยืนยันว่ามีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมาตรการตรวจสอบพิรัตกุมแม้จะไม่มีระบบ QR code เหมือนการเลือกตั้งส.ส.แต่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นขั้วบัตรในทุกกรณีสำหรับประเด็นความกังวลเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จึงได้จัดอบรมล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งต้องแม่นยำในกฎระเบียบอย่างไรก็ตามกกต.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครอย่างใกล้ชิดทั้งการลงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
6: ตั้งเป้าไว้ว่าไม่อยากให้ผิดพลาดเลยก็มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดกทม.เองก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไรครับ
5: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมและมีประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ศึกษาเพื่อกำหนดโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบมีความรุนแรงอัตราป่วยสูงเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศขณะที่ไทยยังไม่พบการระบาดภายในประเทศ
7: นายพัฒนาปรองพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569วันนี้โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางรองรับสถานการณ์ไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้มอบให้กรมควบคุมโรคประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และจัดทำการประเมินความเสี่ยงข้อเสนอทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารความเสี่ยงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงสูงคือมีอาการปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันมีอัตราป่วยตายสูงประมาณร้อยละ30-40มีรายงานการแพร่ระหว่างคนในบางสายพันธุ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีการรักษาจำเพาะและไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยยังไม่พบการในประเทศแต่มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วคือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานโรคประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดระบบเฝ้าระวังภายในประเทศได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคเน้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงยืนยันไทยมีศักยภาพรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสฮันตาการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่หรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทวันที่12พฤษภาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณี
0: หลังปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายนางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนระบบออเดอร์สินค้าล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปชย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปชย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมา ดยระบุว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนอกจากนี้บรรดาผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนหรือ APSA โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกของอาเซียน
0: สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอารักชีมองว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเลือกใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่านแทนที่กระบวนการแก้ไขปัญหาทางการทูตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามว่าการที่สหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์2นักเทนนิสหนุ่มไทยช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ1ของรายการชาวเบอร์รี่จากไอร์แลนด์กับโจชัวชาลตันจากออสเตรเลียได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-3และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านเทนนิสอาชีพหญิง W15หญิงเดี่ยวรอบผ่านรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชซึ่งเป็นมือวางอันดับ1หัวชนะนาโฮซาโตะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ7-5เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอริกะเซมะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นขณะที่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก2-1เซต6-0 4-6และ6-3ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับหลิวหยูฮั่นจากจีนสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการ3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลก F1 เทพชัยยาอุ่นหนูโชว์ความแม่นยำเอาชนะรุ่นน้องติมการชัดพงนาสา4-2เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปเจอกับแจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ปกรณ์ตรงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Centerในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7-17พฤษภาคมที่ห้องแกรนด์บอลรูม8โรงแรมบรรจงบุรีทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมไปสู่ประชาชนทั่วประเทศสหพันธ์แบดมินตันโลก WWF ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการให้ประเทศอียิปต์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก WWF World Junior Championship 2026แชมป์ที่อินโดนีเซียที่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้โดยจะใช้คาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมณกรุงไคโรเป็นสังเวียนหลักในการชิงชัยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
15: 1นาทีกับกปท.
0: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถ โดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรื้อคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรื้อมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรื้อไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรื้อหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรื้อมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
10: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่1เชื่อกันว่าต้นกำเนิดชามาจากประเทศจีนคำว่าชาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาจีนกลางคือคำว่าฉาซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมีการค้นพบชาส่วนคำว่าทีในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฮกเกี้ยนในบนทนฝูเจี้ยนซึ่งเรียกชาว่าเต๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาพอสรุปได้3ตำนานได้แก่ตำนานที่1สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่จักรพรรดิเซินหนงส่งต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชามีใบชาปลิวตกลงมาในหม้อต้มน้ำเมื่อส่งลองชิมดูพบว่าน้ำนั้นมีรสชาติหอมดีดื่มแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยพระองค์จึงได้เผยแพร่การดื่มชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือพายุฤดูร้อนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
20: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับช่วงเดือนนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุฤดูร้อนบางพื้นที่เป็นสัญญาณที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวโดยในช่วงรอยต่อสำคัญนี้ระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีมาตรการอะไรเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติติดตามเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านรองณัฐวุฒิครับ
21: สวัสดีครับ
2: ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่สม่ำเสมอจากภาพจำลองสภาพอากาศล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวในช่วงไหนของเดือนพฤษภาคมครับ
21: ตอนนี้เรากำลังประเมินอยู่นะครับซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่เริ่มจะบ่งบอกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเช่นฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่6ยาวถึงวันที่18 19 20เลยยาวตลอดช่วงเลยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนจะเริ่มในภาคใต้ค่อนข้างเยอะในช่วงแรกนะครับแล้วก็ขยับมาภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับก็ฝนก็จะกระจายตัวทั้งประเทศแล้วครับแต่สิ่งที่ยังประเมินอยู่ตอนนี้คือเรื่องของลมนะครับลมระดับล่างเนี่ยเริ่มมาเป็นลมนั่นเซาถึงเซาเวสซึ่งเป็นไปตามแพทเทิร์นที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ลมระดับบนนะฮะยังอยู่เกณฑ์ที่กำลังสวิงอยู่นะครับซึ่งก็ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยลมระดับบนเกินกว่า5กิโลขึ้นไปต้องเป็นลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งตอนนี้มันยังเป็นลมฝ่ายเหนือปนกับฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ทิศเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องประเมินในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับจะคาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในค่าปกติก็คือในช่วงที่กลางเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็ประเมินปัจจัยต่างๆที่ผมเรียนอยู่นะสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือการตกของฝนจะมีมากขึ้นแล้วทิศทางการเคลื่อนตัวของฝนจะไม่เป็นแบบเดิมนะที่จะตกในช่วงพายุฤดูร้อนที่มีปัจจัยในเรื่องของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาอย่างเดียวนะครับตอนนี้มันมีปัจจัยในเรื่องของลมฝ่ายใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดความชื้นถ้ามาจากอันดามันมันเติมมี 3-4 ปัจจัยที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าตลอดช่วงเลยเนี่ยจะมีฝนตกกระจายตัวทั้งประเทศเลยนะครับหลายปัจจัยตัวนี้เราทำให้ส่งผลให้มีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นฮะรวมถึงในช่วงของประมาณวันที่16ถึง20จะมีพายุไซโคลนก่อตัวทางด้านอันดามันนะครับซึ่งก็จะทำให้ลมเซาเวสมีกำลังแรงขึ้นพายุเนี่ยมันก็จะรวมตัวความชื้นนะความชื้นก็จะถูกพัดเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น
2: ครับ
21: ฝนก็จะกระจายตัวทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับในพื้นที่เหล่านี้เป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับซึ่งกรมก็จะเปิดวอลลุ่มนะฮะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
2: ครับขณะนี้นะครับโลกกำลังจับตามองการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญสู่ลานินญาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เราจะเริ่มเห็นสัญญาณความผิดปกติของปริมาณฝนหรือความถี่ของพายุที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงต้นฤดูยังไงบ้างครับ
21: ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ที่แรงจริงๆเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาไปแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงฝนที่ช่วงนะก็อาจจะทำให้ฝนเนี่ยปริมาณฝนที่ตกเนี่ยอาจจะต่ำกว่าค่าปกติไปพอสมควรเลยนะครับแต่ช่วงต้นฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของเปลี่ยนผ่านจากนิวทรอลนะฮะไปอยู่สู่ของเอลนีโญนะครับจะเห็นว่าต้นฤดูเนี่ยก็ยังมีฝนที่ตกกระจายตัวนะครับที่ตกค่าฝนที่ตกเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยสูงกว่าค่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งการตกของฝนจะมีมากในช่วงนี้รวมถึงภาคกลางภาคเหนือที่ผมเรียนว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีอิทธิพลจากตัวไซโคลนเข้ามานะครับซึ่งปัจจัยของเอลนีโญและลานีญาเนี่ยเขาไม่ได้มองปัจจัยในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นการเกิดของพายุหมุนเขตร้อนหรือการเกิดของพายุไซโคลนทางฝั่งตะวันตกของประเทศเนี่ยในอันดามันเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้ฝนเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลดีว่าในช่วงต้นฤดูเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะมากกว่าปกติด้วยปัจจัยทั้งเรื่องด้านตัวพายุที่เข้าจะมาเติมน้ำในพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นได้ด้วยครับ
2: ในช่วงนี้ยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้งทางกรมอุตุเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาแจ้งเตือนประชาชนในระดับพื้นที่ให้แม่นยำและรวดเร็วอย่างไรบ้างครับ
21: จริงๆเรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะฐานท่านประชาชนเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลได้ตัวเองเลยฮะว่าตัวการเกิดของพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปทางไหนเคลื่อนตัวมาเข้าหาบ้านของที่ท่านอยู่หรือไม่เข้ามาถึงบริเวณที่ท่านอยู่หรือไม่นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เราเป็นข้อมูลที่เป็นเกือบเรียลไทม์ประชาชนสามารถที่จะมอนิเตอร์ริงข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่นะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวเสริมที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะประเมินนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจากตัวของท่านเองได้นะครับของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมนะครับเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมนะฮะว่ามันจะมีกลุ่มฝนเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาในภาคนั้นภาคนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปให้ในเบื้องต้นเป็นล่วงหน้าไปนะครับแต่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตเชิญชวนแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะฮะตัวนั้นจะเป็นตัวอัปเดตได้ว่าตอนนี้ฝนอยู่ตรงไหนกันแน่ท่านอยู่ตรงนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนไปหาท่านหรือไม่ครับส่วนนี้สามารถประเมินได้ตัวเองได้ครับ
2: ครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าเกษตรกรมักจะกังวลในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงทางกรมอุตุได้มีการประเมินหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างไรในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานบ้างครับ
21: ก็อาจจะต้องสิ่งที่ต้องเตรียมการนะครับคือต้นฝนเนี่ยฝนค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์เอดิโอเนี่ยที่เป็นค่อนข้างที่จะเริ่มรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยฝนอาจจะน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเพาะปลูกในช่วงที่ใกล้เคียงเนี่ยอาจจะขยับออกไปนะครับหรือหาแหล่งน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมนะว่ามันจะเป็นเรื่องการเจาะน้ำบาดาลการขุดบ่อที่จะเก็บน้ำสำรองนะครับในช่วงต้นฝนเนี่ยที่จะมีฝนค่อนข้างที่จะมีน้ำที่จะจัดเก็บได้เนี่ยก็อาจจะต้องเก็บรักษาน้ำส่วนนี้เพื่อไปใช้ในช่วงที่ฝนที่ช่วงเพื่อจะรอฝนกลับมาอีกทีประมาณช่วงเดือนกลางสิงหาตุลาสิงหากันยานะครับช่วงนั้นฝนก็จะกลับเข้ามาแล้วก็อาจจะมีพายุมุนเขตร้อนทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเข้ามาเติมน้ำในประเทศได้ในช่วงนั้นนะครับอาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุวิทยาอย่างใกล้ชิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีปัจจัยที่จะเติมน้ำให้กับเกษตรกรได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องใช้น้ำสำรองที่ผมเรียนเนี่ยเอามาบรรเทานะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวพืชหรืออะไรที่มันขาดน้ำจนจะเกิดการเสียหายเกิดขึ้นครับ
2: ครับปัจจุบันนะครับเราพบว่าฤดูกาลเริ่มเพี้ยนเช่นอากาศร้อนจัดกว่าปกติหรือฝนตกหนักแบบเฉพาะจุดในมุมมองของท่านรองเนี่ยมีแผนในการปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อย่างไรให้รู้เท่าทันความผันผวนของสภาพอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นนะครับ
21: ครับเมื่อก่อนเราจะมีโมเดลที่เป็นลักษณะของ forecast เป็นช่วงๆนะครับอัปเดตก็ไม่ค่อยถี่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยี AI นะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยี AI ตามมติครม.ที่ให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งก็มีการทำ proof of concept นะครับการทดลองใช้มา 3-4 เดือนแล้วนะครับซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดีว่าข้อมูลของโมเดลเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากขึ้นมีการ forecast ที่ถี่ขึ้นและเจาะจงพื้นที่มากขึ้นโดยใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คาดว่าเราจะสามารถมอนิเตอร์ตัวปัจจัยสภาพอากาศหรือฝนหรือปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นมีข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่เนี่ยอาจจะทำให้เรามีศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เรามีอยู่ในของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเรามีข้อจำกัดค่อนข้างมากในเรื่องของตัวศักยภาพของมิเตอร์ที่ไม่ค่อยจะทันสมัยเท่าปัจจุบันแล้วก็โมเดลที่ใช้งานก็จะเป็นรุ่นเดิมรุ่นเก่าหลายสิบปีที่แล้วซึ่งก็จะมีข้อจำกัดว่าจะเพิ่มจำนวนข้อมูลเข้าไปเยอะๆเขาก็ทำงานไม่ได้นะฮะแต่ละสิ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนคือจะมาใช้เทคโนโลยีใหม่คือเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นนะฮะมีใช้การใช้ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะประเมินหรือดูเซเนริโอของฝนนะว่าตัวฝนเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบไหนในพื้นที่นี้สามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของทำ impact based forecast หมายถึงว่า จุดไหนที่มีความบอบบางเช่นพื้นที่ไหนที่มีการตกของฝนถึงแม้ปริมาณไม่มากแต่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ในพื้นที่เหล่านั้นแล้วก็จะสโคปไปในตัวโมเดลให้ AI มันเรียนรู้นะครับซึ่งส่วนนี้ถ้ามีพารามิเตอร์หรือมีซีนาริโอที่มันบ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงตัวโมเดลก็จะแจ้งเตือนออกมาเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งนักอุตุวิทยาก็จะใช้ข้อมูลนี้มาประเมินความเสี่ยงอีกทีนึงว่าข้อมูลที่โมเดลให้มาเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนประกอบการตัดสินใจซึ่งส่วนนี้จะเป็นข้อมูลใหม่ๆหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาช่วยให้นักอุตุวิทยามีความมั่นใจและสามารถที่จะเจาะจงพื้นที่ในการที่จะพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับ
2: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในวันนี้สวัสดีครับ
21: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนอากาศแปรปรวนเพื่อเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
22: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานายยศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและอากาศแปรปรวนในระยะนี้
23: ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับหรือเป็นเรื่องหลังคาบ้านปลิวหรือต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าหล่นทางพื้นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับ
22: หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวด้วยว่าหากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550
23: ระเบียบมาไทยเรื่องการช่วยเหลือประชาชนให้ท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือไปก่อนในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนหากไม่เพียงพอรายงานมาที่จังหวัดนะครับก็ดำเนินการช่วยเหลือได้ต่อไปครับ
22: นอกจากนี้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศและเฝ้าระวังพายุเดือนพฤษภาคม2569ช่วงระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2569ช่วงเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนทั่วประเทศไทยเนื่องจากมวลอากาศเย็นปะทะอากาศร้อนทำให้เสี่ยงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569ช่วงฝนตกต่อเนื่องและลมเปลี่ยนทิศทางลมเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มมากขึ้นวันที่15ถึง17พฤษภาคม2569สัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นนำกลุ่มฝนจากทะเลเข้าสู่ภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
4: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงน่ากังวลผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานอากาศยานขึ้นบินโปรยน้ำสนับสนุนภารกิจดับไฟทางอากาศติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดนราธิวาสยังคงน่าเป็นห่วงหลังเกิดไฟไหม้ป่าต่อเนื่องหลายพื้นที่ส่งผลกระทบทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพอากาศและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพลุซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญและยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้ล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอในพื้นที่โครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพลุบาเจาะหลังเกิดไฟลุกไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาพื้นที่ป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ล่าสุดได้รับความเสียหายแล้วมากกว่า300ไร่ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระดมกำลังลดน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง
6: ไฟป่าของนราธิวาสครับก็มีเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดที่ยี่งอนะครับเป็น6จุดครับซึ่งแต่ละจุดเราก็มีผู้รับผิดชอบตอนนี้ก็ชลประทานก็เอาน้ำเข้ามาในแปลงนี้ซึ่งสูบเป็นท่อใช้เครื่องสูบขนาดใหญ่นะครับสูบขึ้นมาเข้าในร่องนี้แล้วก็เอาเครื่องสูบของหาบหามเนี่ยใส่เข้าไปอีกทีนึงแต่ที่สำคัญคือต้องระบายน้ำเข้าไปในท่อไปในฟาร์มถึงจะดับสนิทครับอีกอย่างก็คือต้องรอฝน
5: ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยอุปสรรคสำคัญในการดับไฟคือสภาพอากาศแห้งลมแรงและแหล่งน้ำอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุส่งผลให้การเข้าควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องโค่นต้นปาล์มเพื่อทำแนวกันไฟลดความเสี่ยงการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้กลุ่มควันจากไฟป่ายังเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และบางจุดอยู่ใกล้สนามบินแม้ขณะนี้ยังไม่กระทบต่อการบินแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจังหวัดนราธิวาสได้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อช่วยดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันนี้เป็นเวลา5วัน
6: เฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมาก็จะไปดับที่สุไหงปาดีก่อน2จุดแล้วก็จะไปที่บางขุนทองจะไปที่ค่อนแล้วก็ไปที่ปากปลาแล้วก็เก็บรายละเอียดของแดงแกงก็ใช้เวลา5วันนะครับก็น่าจะเรียบร้อย
5: พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่าผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ซึ่งจังหวัดตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำผิดไว้จำนวน 50,000 บาทเพื่อร่วมกันหยุดปัญหาไฟป่าที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ปภิชา นันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
9: สวัสดีครับผมพลตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
7: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
24: จากตำนานดาวยิงทีมชาติไทยสู่บทบาทพ่อพิมพ์ผู้สร้างฝันบนเส้นทางลูกหนังนายมานิตน้อยเวศถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางนักเตะอาชีพอย่างภาคภูมิติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
25: หากพูดถึงตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยแฟนบอลหลายคนคงนึกถึงปิยพงษ์ผิวอ่อนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือเนติพงษ์ศรีทองอินยอดดาวยิงที่เคยเกือบได้ย้ายไปค้าแข้งในประเทศอังกฤษแต่ยังมีอีกหนึ่งศูนย์หน้าที่สร้างผลงานและความประทับใจให้กับแฟนบอลไทยไม่แพ้กันนั่นคือเ มานิดน้อยเวทหรือที่แฟนบอลรู้จักกันในฉายาริวัลโดกั๊กหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับ4กีฬาเอเชียนเกมปี2002ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ภายหลังอำลาสนามฟุตบอลไปแล้วชื่อของมานิดน้อยเวทอาจห่างหายจากหน้าสื่อไปช่วงหนึ่งแต่ปัจจุบันเจ้าตัวได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิดน้อยเวทโดยนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากสมัยค้าแข้งมาถ่ายทอด

0: มันก็คุมทีมได้แหละแต่เป็นทีมแบบทีสองทีสามแล้วก็ทีมเยาวชนอะไรเงี้ยแต่โค้ชมองว่าแบบอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าแล้วก็สอนเด็กให้เขาไปเติบโตในเส้นทางฟุตบอลมากกว่าไง
1: อดีตกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าตลอดระยะเวลา12ปีของการเปิดอะคาเดมี่ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านการบริหารและความภาคภูมิใจในฐานะครูผู้สอนที่สามารถผลักดันนักเตะเยาวชนก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพได้หลายสิบคนอาทิมาริตาน้อยเวศกุลิจลาลิมปวณิชและภูรินัทภูลกำลังที่สามารถก้าวขึ้นไปติดทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยรวมถึงอิทธิพลทิพเนตรดาวรุ่งของบีจีปทุมยูไนเต็ดและอีกหลายคนที่กำลังเดินหน้าในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ
0: ตอนนี้ล่าสุดอะที่ฝึกมาพร้อมกับกาก้าเพิ่งเป็นเซนบีจีเจ้าโฟโต้อิทธิมนะฝึกมาพร้อมกาก้าตอน7ขวบคู่กันเลยแต่เปิดสาขารุ่นแรกที่สุพรรณแล้วก็มีเจ้าไอซ์ตอนนี้อยู่ทูแบงคอกเล่นเห็นสุพรรณยืมตัวไปเล่นอยู่แป๊บหนึ่งนี่แหละคือรุ่นแรก
1: จากอดีตศูนย์หน้าผู้สร้างความสุขให้แฟนบอลไทยในสนามสู่วันนี้ในบทบาทครูฟุตบอลของเยาวชนมานิตน้อยเวศยังคงเดินหน้าส่งต่อประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังเพื่อพิสูจน์ว่าความสำเร็จของนักฟุตบอลไม่ได้จบเพียงวันที่แขวนสตาร์ทแต่ยังสามารถส่งต่อคุณค่าและสร้างอนาคตให้กับวงการฟุตบอลไทยได้ต่อไปสำหรับผู้สนใจเรียนฟุตบอลกับมานิตน้อยเวศสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลมาริดน้อยเวศอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
5: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: คุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: กิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเยียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้านก่อนเดินทางกลับประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยได้หารือทวิภาคีกับผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้าน
10: เช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
11: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มหลังพบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศ
12: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ5ของประเทศโดยมีผู้ป่วยจำนวน199รายอัตราป่วย 31.27 ต่อแสนประชากรคาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 1.4 เท่าของปี2568ทั้งนี้จังหวัดตรังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกใน19ตำบลของอำเภอเมืองตรังอำเภอกันตังอำเภอย่านตะขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษและอำเภอหาดสำราญโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้วิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาทุกสัปดาห์ทำการเฝ้าระวังใน7สถานที่สำคัญเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคและมาตรการ 5 ป.1 ขอพร้อมเตือนประชาชนเมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคให้ชัดเจนจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมและจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

สู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

0: ปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
1: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยประกาศเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนในอีก26ปีข้างหน้าทุกคนช่วยกันให้ไทยก้าวสู่ Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0เริ่มจากช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันบริโภคอย่างพอเพียงลดการเกิดขยะประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเราทำได้คุณทำได้เริ่มตั้งแต่วันนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั่น
5: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวท่างก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนทุกวันแล้ว
4: ฮ่าพี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
5: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เน็ตโอ้ก้อนรักกันอ้อเรือวายวันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก้อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องเมฆขาวไว้ที่ปลอดภัยก้อนละกันนะ
4: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
6: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวเวลา 9:00 นจนถึง 10:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ช่องทางออนไลน์ Facebook ไลฟ์เพจสวท. 107.25จังหวัดระนองนะคะเราเจอกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะคะเสาร์ที่2นะคะเสาร์อาทิตย์ที่2วันที่9นะคะพฤษภาคม2569ค่ะย่างเข้าสู่อาทิตย์ที่2แล้วนะคะแม้ทำอะไรกันบ้างนะคะทำอะไรกันบ้างทำทันกันหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่ามาบ่นนะคะว่าวันนี้นะคะมันผ่านพ้นไปเร็วเหลือเกินยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มทำค่ะเริ่มทำกันได้แล้วนะคะยังไม่สายนะคะไม่ว่าจะคิดจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่ามัวแต่ว่าคิดนะคะทำนะคะล้มก็ลุกขึ้นใหม่นะคะล้มเร็วเราก็ลุกขึ้นได้เร็วนะคะและเรื่องราวนะคะของการที่นะคะเราจะประสบความสำเร็จนะคะหรือไม่ประสบความสำเร็จนะคะมันก็อยู่ที่ใจนะคะก็ให้กำลังใจนะคะคุณพ่อคุณแม่ด้วยตอนนี้นะคะมาแล้วล่ะนะคะกับการนะคะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นน้องๆกำลังจะเปิดเทอมเปิดการศึกษาใหม่กันนะคะก็เป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องเตรียมแล้วนะคะค่าชุดค่ากระเป๋านักเรียนค่าเทอมค่ารองเท้าจิปาถะนะคะที่จะต้องเตรียมหาไว้ให้แล้วล่ะนะคะก็มีบ่นกันมานะคะว่าการค้าการขายนะคะก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ภาระหน้าที่นะคะมันมีกันทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านนะคะค่ากินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็ต้องใช้เงินกันทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆ นะคะก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนและก็เป็นคนดีคนเก่งของคุณพ่อคุณแม่นะคะค่ะก็ขอต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวกันด้วยนะคะหลายๆท่านนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่จังหวัดระนองนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะสถานที่พักเต็มนะคะเต็มเกือบทุกอาทิตย์เลยนะคะอันนั้นก็คือเขาบอกว่าอิจฉาจังหวัดระนองจังเลยนะคะจังหวัดระนองมีภูเขานะคะมีน้ำตกมีทะเลมีป่าในเมืองนะคะบอกว่าอิจฉาคนจังหวัดระนองสถานที่ออกกำลังกายก็อยู่ใกล้ๆนะคะสถานที่พักผ่อนนะคะก็อยู่ใกล้ๆนะคะและในการที่มีป่าไม้ในเมืองก็ทำให้เรานะคะเป็นจังหวัดที่มีอากาศนะคะที่หายใจแล้วเต็มปอดนะคะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวบอกว่าแม่มาจังหวัดระนองตื่นเช้าเดินมาบ่อน้ำร้อนสวนรักษาวารินนี่หายใจเต็มปอดเลยแล้วก็เป็นสถานที่ที่สวยงามเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวหลากหลายเลยทีเดียวนะคะที่มาจังหวัดระนองไม่มีใครพลาดเลยนะคะมาอยู่กันเป็นอาทิตย์มาอาจจะอยู่ 2-3 วันนะคะแต่ก็เก็บความประทับใจของจังหวัดระนองไปแล้วก็ย้อนกลับมาอีกนะคะซึ่งในเรื่องราวนะคะของการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวของเราก็มีไว้นะคะต้อนรับไว้รองรับหลากหลายโปรแกรมหลากหลายโปรชัวร์เลยทีเดียวนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะคะว่าเราสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะคะก็เป็นสิ่งที่พี่น้องชาวจังหวัดระนองนะคะบอกว่านี่แหละจังหวัดระนองเรามีดีที่มีธรรมชาติที่ดีนะคะมีอากาศที่หายใจเต็มปอดมีอาหารทะเลที่สดสดนะคะและราคาไม่แพงนะคะอยู่กันแบบว่าสบายกระเป๋านะคะ
ค่ะพูดกันถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไปนะคะถึงกับชุมชนนะคะชุมชนต่างๆนะคะซึ่งมีกิจกรรมอะไรที่จะเกิดขึ้นนะคะก็สามารถที่จะฝากรายการอปมช.ไว้ได้นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะซึ่งก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะร่วมเดินทางไปนะคะเคียงคู่กันนะคะทางหน้าปัด 107.25 นะคะนักท่องเที่ยวขับรถไปทางซ้ายนะคะมาปู่ก็จะไปทางซ้ายด้วยนะคะนักท่องเที่ยวไปทางไหนเราก็ไปด้วยกันนะคะเรามีเวลา1ชั่วโมงที่จะอยู่เคียงข้างกันค่ะก็สามารถที่จะทักทายกันมาได้ให้กำลังใจกันได้ทาง Facebook Live เพจสวท. 107.25 จังหวัดระนองนะคะเอาล่ะช่วงนี้นะคะไปพักฟังงานเพลงกันและเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาสู่รายการอปมช.คุยข่าวในช่วงต่อไปค่ะ

้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะช่วงนี้นะคะก็จะมาพูดถึงในเรื่องราวของผ้าไทยชุดไทยนะคะซึ่งเราก็มีหลากหลายนะคะที่จะนำมาสวมใส่ให้นะคะถูกต้องตามวาระโอกาสของแต่ละวันนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นชุดไทยแล้วเราจะต้องใส่ในพิธีการต่างๆนะคะไม่เสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เรานะคะก็ร่วมรณรงค์นะคะการแต่งกายตามอัตลักษณ์ไทยสู่สากลนะคะใครชอบชุดไหนผ้าแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะเลือกตัดนะคะไปสวมใส่ให้เหมาะกับตามอัตลักษณ์ไทยนะคะร่วมใจแต่งกายทั้งแผ่นดินนะคะด้วยผ้าไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยทอมือนะคะผ้าไทยผ้าปักตามท้องถิ่นแต่ละจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะนำมาดัดแปลงนะคะตัดแต่งนะคะใส่กันได้ให้สะดวกตามวาระโอกาสนะคะใส่เป็นชุดรับรองใส่เป็นชุดทำงานนะคะใส่ไปในงานแต่งงานตามพิธีการอะไรต่างๆนะคะนี่เราก็สามารถที่จะนำผ้าไทยเรานะคะเลือกตัดมาสวมใส่กันได้นะคะซึ่งนะคะกับการที่เราจะสืบสานอนุรักษ์ต่อยอดวัฒนธรรมไทยสวมใส่ชุดไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยพระราชนิยมนะคะหรือว่าจะเป็นชุดไทยพระราชทานชุดผ้าไทยชุดผ้าพื้นเมืองอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่นนะคะในโอกาสที่เหมาะสมเราก็สามารถเลือกมาสวมใส่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานตอนนี้นะคะทั่วประเทศไทยแล้วล่ะนะคะที่เราร่วมกันรณรงค์มาสวมใส่นะคะผ้าไทยนะคะซึ่งก็อาจจะมีวันพฤหัสกับวันศุกร์สองวันนะคะให้หน่วยงานนะคะเจ้าหน้าที่นะคะแต่งชุดไทยนะคะมาทำงานแต่ก็ต้องเลือกความเหมาะสมด้วยนะคะว่าเหมาะสมในชุดรูปแบบไหนนะคะก็ลองดูตามโอกาสนะคะตามสถานที่ทำงานนะคะเพราะว่าผ้าไทยเรานะคะผ้าไทยท้องถิ่นนะคะก็สามารถนำมาดัดแปลงนะคะตัดเป็นชุดทำงานตัดเป็นชุดประชุมตัดเป็นชุดรับรองในวาระต่างๆได้นะคะนี่ก็ลองมาเลือกดูนะคะนะคะและจังหวัดระนองนะคะก็เป็นผ้านะคะที่มีลายดอกโกมาสุ่มนะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองด้วยนะคะก็เห็นแล้วแหละนะคะว่าสวยมากๆเลยนะคะมีน้องเขานำมาตัดเป็นชุดสูทก็ได้ชุดกระโปรงก็ดีนะคะซึ่งก็เป็นในเรื่องราวของผ้าประจำท้องถิ่นของจังหวัดระนองนะคะเราก็สามารถนะคะช่วยกันอุดหนุนผ้าไทยของพี่น้องตามภาคต่างๆได้นะคะนำมาตัดใส่ไปทำงานกันนะคะไทยช่วยไทยนะคะรับรองว่าเราไปรอดแน่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจมาในรูปแบบไหนนะคะเรารักสามัคคีนะคะแล้วก็เดินทางนะคะสู้กันนะคะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นปัญหาหลักๆนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็จะบ่นนะคะว่าคนซื้อหายไปไหนหมดอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็ไม่ว่ากันนะคะคือเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในหลากหลายล่ะนะคะคนที่มีครอบครัวก็อาจจะประหยัดการซื้อการจับจ่ายใช้สอยนะคะนี่ก็ไปพูดถึงเรื่องราวของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังเตรียมตัวที่จะซื้อชุดนักเรียนอะไรต่างๆนะคะเขาบอกว่ามือสองก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนะเราก็สามารถไปเลือกมือสองได้หรือว่ามีพี่มีน้องมีเพื่อนบ้านนะคะซึ่งมีเสื้อนะคะที่ยังใหม่ยังสามารถใช้อยู่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนนะคะชื่อโรงเรียนชื่อเราได้นะคะก็เป็นการนะคะประหยัดช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยนะคะ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะซึ่งแน่นอนละชีวิตประจำวันเราต้องเจอกันอยู่แล้วนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะให้กำลังใจกันนะคะให้กำลังใจกันทุกช่วงของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตพักนะคะไปพักฟังงานเพลงนะคะอีกสักช่วงหนึ่งค่ะและเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวในช่วงต่อไปค่ะ

ก็กลับเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะช่วงนี้นะคะอากาศบ้านเรานะคะก็เป็นในช่วงของอากาศร้อนนะคะร้อนในช่วงเช้าพอช่วงเย็นนะคะก็จะมีอาการครึ้มครึ้มครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแล้วก็มีฝนตกลงมานะคะตกก็อาจจะไม่หนักไม่มากเท่าไหร่แต่บางพื้นที่เขาบอกว่าโหหนักมากๆเลยป้าปูรู้ไหมว่านะคะที่กระบุรีนะคะที่กระเปอสุขสำราญตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะคะจังหวัดระนองก็ตกนะคะแต่ก็ตกไม่มากเท่าไหร่นะคะไม่มากเท่าไหร่ก็ทำให้ถนนหนทางนะคะเป็นอุปสรรคกับการเดินทางถนนลื่นนั่นเองนะคะก็เกิดอุบัติเหตุได้นะคะบ่อยครั้งเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในการขับขี่รถนะคะซึ่งเส้นทางในจังหวัดระนองเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเส้นทางก็อาจจะคดเคี้ยวสักนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นขับรถก็อย่าประมาทนะคะความเร็วนะคะก็อย่าเร็วจนเกินไปเพราะว่าอาจจะไม่ทราบนะคะสถานการณ์ข้างหน้าว่ามีอะไรกีดขวางบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการขับรถนะคะเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุกันนี้บ่อยครั้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดยูเทิร์นนะคะจุดกลับรถหลายๆนะคะสถานที่นะคะที่มีจุดกลับรถนะคะตรงนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะและช่วงถนนลื่นนี่นะคะบ่อยครั้งนะคะกับเส้นทางน้ำตกบุญจบาลนะคะและยิ่งช่วงของฝนตกนะคะฝนตกหนักๆฝนตกมากๆนี่ก็เป็นอุปสรรคเลยนะคะก็อาจจะมีพื้นที่นะคะน้ำป่าไหลหลากมาอาจจะเป็นในเรื่องราวของฝนตกสะสมสะสมก็มีน้ำนะคะไหลหลากมาอะไรประมาณนั้นก็ทำให้ถนนลื่นได้นะคะก็ต้องขับรถกันด้วยความระมัดระวังกันนะคะอย่างมากๆนะคะเส้นทางในจังหวัดระนองบ้านเราและฝนตกอาจจะไม่ทั่วฟ้านะคะเพราะฉะนั้นนะหลายท่านบอกว่าอยู่กระบุรีฝนไม่ตกนะคะมาอีกนิดนึงเอ้าทำไมฝนตกอะไรประมาณนี้นะคะก็ขับรถอาจจะสบายมากไปนะคะก็อาจจะไม่ทันระมัดระวังก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเรื่องราวของการเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวฝนฟ้าอากาศนะคะก็ต้องติดตามนะคะกับการรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตรงนี้รับรองว่าเราจะทันต่อเหตุการณ์อย่างแน่นอนนะคะและยิ่งให้นะคะเด่นชัดเลยทีเดียวต้องเปิดสถานีวิทยุนะคะ 107.25 วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะไม่ตกหล่นข่าวสารนะคะทุกข่าวสารนะคะข่าวด่วนนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมารายงานข่าวกันให้ทันต่อเหตุการณ์กันอย่างแน่นอนนะคะค่ะนี่ก็คืออีกหลากหลายเรื่องราวนะคะที่ป้าปูนำมาพูดมาคุยกันในช่วงของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มานะคะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองค่ะประกาศขายทอดตลาดนะคะรถยนต์บรรทุกดีเซลนะคะมิตซูบิชิ1คันนะคะในวันที่12นะคะที่จะถึงนี้นะคะเวลา 10:30 นนะคะณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองค่ะใครสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะไปลงทะเบียนกันดูนะคะว่ารถนะคะที่นำมาประกาศขายทอดตลาดนะคะถูกออกถูกใจหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองค่ะที่ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกดีเซลมิตซูบิชินะคะ1คันนะคะในวันที่12พฤษภาคม2569เวลา 10:30 นนะคะณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองนะคะก็ทวนให้แล้วนะคะทวนให้2รอบแล้วก็นะมี
ข่าวสารอะไรที่จะฝากนะคะรายการอปปช.คุยข่าวประชาสัมพันธ์ให้นะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นนะคะเอาล่ะเราไปพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะและเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอปปช.คุยข่าวค่ะ

็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะก็ต้องเตือนกันเตือนภัยพวกมิจฉาชีพนะคะต่างๆตอนนี้นะคะเห็นไหมคะได้รับฟังข่าวกันนะคะคิดว่าคนจะไม่พลาดข่าวสารกันอย่างแน่นอนตอนนี้เขาหลอกกันนี่หลอกไม่ใช่ว่าหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักหนึ่งล้านอะไรประมาณนั้นไม่ใช่แล้วนะคะเขาหลอกกันแต่ละทีนี่ระดับร้อยนะคะระดับร้อยล้านเลยทีเดียวนะคะแหมพอป้าปู่พูดว่าร้อยอาจจะคิดว่าร้อยกว่าบาทนิดๆหลักร้อยหน่อยๆอะไรประมาณนั้นนั่นคือร้อยล้านเลยทีเดียวนะคะแต่บ้านเรานะคะก็คงไม่โดนหลอกถึงระดับร้อยล้านหรอกนะคะนะคะแต่ว่าก็ต้องแจ้งเตือนกันไว้นะคะสำหรับนะคะในบ้านที่มีผู้สูงอายุนะคะอยู่ที่บ้านคนเดียวนะคะและอาจจะใส่เครื่องประดับนะคะไว้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจอย่างมากๆเลยนะคะเก็บไว้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพวกแก๊งมิจฉาชีพตรงนี้นะคะมันก็อาจจะจ้องๆอยู่หลายวันแล้วล่ะแล้วก็ดูว่ามีผู้สูงวัยผู้สูงอายุนี่อยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะว่าในเรื่องราวของผู้สูงวัยที่มีเครื่องประดับนะคะทองตอนนี้ก็ราคาหลายหมื่นอยู่นะคะบาทหนึ่งนี่หลายหมื่นอยู่เพราะฉะนั้นนะคะมันก็อาจจะไปแตะตาล่อใจนะคะพวกมิจฉาชีพได้มาแล้วนี่มาในรูปแบบต่างๆอาจจะมาในรูปแบบของเป็นอสม.บ้างนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกว่าอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะก็จะมานะคะตรวจสอบดูว่าบ้านไหนมีผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำให้นะคะผู้สูงอายุเกิดความคุ้นเคยนะคะเกิดความไว้ใจเปิดประตูบ้านให้นะคะก็โดนยาโปะเลยนะคะตื่นขึ้นมาอีกทีนี่สร้อยคอนะคะแหวนเพชรสร้อยทองกำไรนาคอะไรต่างๆหายหมดเลยนะคะก็ฝากไว้นะคะกับการที่ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวนะคะบอกท่านเลยค่ะว่าห้ามเปิดประตูและใครที่มาเกาะประตูรั้วเกาะประตูบ้านนานๆ นี่ให้ท่านแจ้ง191ได้เลยนะคะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาตรวจสอบนะคะอย่าเปิดประตูให้เป็นเด็ดขาดค่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะพวกมิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวอย่างเช่นนะคะแจ้งมาบอกว่าเป็นโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้นะคะแจ้งทำให้เราตกอกตกใจหรือแจ้งมาว่าเรานะคะมีหมายศาลนะคะจะต้องอายัดบัตรบัญชีอะไรต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งที่เราวิตกกังวลนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบนะคะแก๊งพวกนี้ที่มันมาหลอกเนี่ยนะคะก็มาหลากหลายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเชื่อมั่นได้นะคะก็คือรอนะคะรอให้ลูกรอให้ญาตินะคะมาถึงบ้านก่อนแล้วถึงเล่าให้ฟังแล้วก็ตัดสินใจช่วยกันตัดสินใจอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงอะไรต่างๆนะคะผู้สูงวัยผู้สูงอายุอย่าได้ตัดสินใจและเชื่ออะไรได้ง่ายๆนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะเพราะขนาดคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้อำนวยการอะไรต่างๆซึ่งก็เพิ่งเกษียณอายุยังถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกเงินเก็บสะสมไว้หมดบัญชีเลยเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เราก็ไม่คิดนะคะว่าจะเชื่อได้ง่ายถึงขนาดที่บอกสิ่งต่างๆที่สามารถทำให้เงินออกจากบัญชีเราได้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราใช้ชีวิตนะคะยากลำบากขึ้นทุกวันแต่เมื่อนั้นเรานะคะ
สิ่งที่ช่วยได้ก็คือสตินั่นเองนะคะเราต้องมีสติคิดไตร่ตรองไว้แล้วเราจะอยู่รอดปลอดภัยนะคะค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับรายการอปมช.คุยข่าวเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก็ขอบพระคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะนายบัณฑิตรัตนมาโนทและเวลาดีๆ 9:00 น.จนถึง 10:00 น.ขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนายพัฒนพงศ์สักฐานทรัพย์และที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือคุณผู้ฟังที่อยู่เคียงข้างกันทุกวันเสาร์ให้กำลังใจกันตลอดเวลานะคะและไม่ว่าจะผ่านพ้นมานะคะกี่ปีก็ยังอยู่นะคะเป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะฝาก3คำนี้ไว้ด้วยนะคะคิดดีทำดีพูดดีสวัสดีค่ะ

ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: รมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
9: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้า GI และขยายช่องทางการตลาดผ่านกิจกรรมวิ่ง Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิตควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเร่งระบายผลผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่และวันที่ 23-24 พฤษภาคมนี้จะจัดที่จังหวัดระยองก่อนขยายไปยังจังหวัดขอนแก่นนครศรีธรรมราชและเพชรบุรีโดยจะเน้นการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตสำคัญนำสินค้าเกษตรและสินค้า GI เช่นทุเรียนหมอนทองระยองสับปะรดตราดสีทองและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการจำหน่ายและส่งเสริมการบริโภคเพื่อขยายตลาดสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้บริโภคและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนพร้อมจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภครองรับผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี้
10: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกว่า 2,400 รายพื้นที่ปลูกกว่า 18,000 ไร่คาดการผลผลิตในปีนี้ประมาณ 17,000 ตันมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ3ผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จึงต้องเฝ้าระวังเรื่องการตัดทุเรียนอ่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ดำเนินมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนปี2569จะมีการตั้งจุดตรวจก่อนตัดที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเพื่อบริการเกษตรกรในการนำผลผลิตมารับการตรวจก่อนตัดจริง และออกใบรับรองช่วยลดความเสี่ยงการตัดทุเรียนก่อนเวลาและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสมยกระดับคุณภาพทุเรียนทั้งระบบตั้งแต่สวนถึงผู้บริโภคโดยเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนต้องเป็นไปตามที่กำหนดเช่นพันหมอนทองเปอร์เซ็นต์แป้งต้องไม่น้อยกว่า32%จึงเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้จะมีการตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนทุกจุดสำคัญเช่นโรงคัดบรรจุตลาดค้าส่งร้านค้าปลีกร้านขายของฝากสวนของเกษตรกรหากพบการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพจะมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขัง
11: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

สู่ใจวันนี้วันพระสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

0: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
4: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้า

0: ทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชาเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

ความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา9มีนาคม2569ครบรอบ25ปีวันเปิดทำการศาลปกครองโดยยังคงมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะศาลปกครอง25ปีแห่งการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตในช่วงศาลปกครองอยากเล่าช่วงแรกนี้นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนายสรรเสริญ นครเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตครับโดยช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองกฎหมายในคดีปกครองแล้วก็อุทาหรณ์จากคดีปกครองครับเพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของศาลปกครองมากยิ่งขึ้นครับและในวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรโดยนายเสกสรรวรพรพิพัฒน์พนักงานคดีปกครองชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตเป็นวิทยากรในช่วงศาลปกครองอย่างเล่านี้สวัสดีครับท่านวิทยากรครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ครับสำหรับวันนี้นะครับท่านวิทยากรก็มีเรื่องในหัวข้อเกี่ยวกับเกร็ดสาระน่ารู้กับอุทาหรณ์คดีปกครองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านวิทยากรได้เลยครับ
1: ขอบคุณครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระในเรื่องของแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่จะนำเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับอยากจะขอเกริ่นนำหรือเล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารของประเทศไทยก่อนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ครับในเบื้องต้นนี้ในอดีตประเทศไทยมีกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมอาคารที่สำคัญอยู่2ฉบับได้แก่พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช2479และพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้พุทธศักราช2476ต่อมาบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าและขยายตัวมากขึ้นดังนั้นเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยการป้องกันอัคคีภัยการสาธารณสุขการรักษาสิ่งแวดล้อมการผังเมืองการสถาปัตยกรรมและการอำนวยความสะดวกแก่การจราจรจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อาคารเช่นระบบป้องกันอัคคีภัยระบบการระบายอากาศมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและมีการจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมเช่นการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ฉบับนี้มีลักษณะเป็นการรวมเนื้อหาของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ที่มีการแก้ไขปรับปรุงแล้วเข้าด้วยกันและต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยตราเป็นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่2พ.ศ. 2535ปรับปรุงเนื้อหาบทบัญญัติของกฎหมายให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนการดำเนินการก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารแทนการขออนุญาตเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนมากขึ้นปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่สำคัญคือการบัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเข้าดำเนินการหรือถอนอาคารที่มีลักษณะเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายได้เองโดยที่ไม่ต้องร้องขอต่อศาลเหมือนแต่ก่อนนอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงเรื่องอื่นๆให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้อีกครั้งโดยตราเป็นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่3พ.ศ. 2543การแก้ไขครั้งนี้ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยการป้องกันอัคคีภัยการสาธารณสุขการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการผังเมืองการสถาปัตยกรรมและการอำนวยความสะดวกแก่การจราจรและที่สำคัญได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันภัยอันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพพระพุทธศักราช2464และได้นำเอาหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้โรงมหรสพมาบัญญัติรวมไว้ในพระราชบัญญัตินี้เพื่อความสะดวกต่อการใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งบุคคลในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522อีก2ครั้ง โดยตาเป็นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่4พ.ศ.2550และพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่5พ.ศ.2558โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่4พ.ศ.2550มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถดำเนินการจัดให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคในด้านการขออนุญาตก่อสร้างหรือด้านข้อกำหนดมาตรฐานอาคารในบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคารเช่นระยะถอยร่นเนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคารหรือระยะห่างจากแนวเขตที่ดินเป็นต้นและให้มีการยกเว้นผ่อนผันหรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารบางประการโดยออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อให้อาคารที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มีหรือพัฒนานั้นสอดคล้องกับความต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงส่วนพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่5พ.ศ.2558กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารสามารถออกกฎกระทรวงกำหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดได้เพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติในการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามพัฒนาการของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการก่อสร้างเพิ่มเติมบทบัญญัติที่กำหนดให้เจ้าของอาคารผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการสำหรับอาคารบางชนิดหรือประเภทต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นในกรณีที่บุคคลนั้นได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินจากอาคารปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการแจ้งการก่อสร้างการดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นและปรับปรุงบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวด้วยจากที่กล่าวมาถึงประวัติความเป็นมาและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารข้างต้นนะครับ
2: ครับ
1: และในวันนี้เนี่ยผมจะนำเสนอในบางประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารนะครับวันนี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะในประเด็นเรื่องของระยะร่นของอาคารซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการออกแบบสิ่งปลูกสร้างใดๆนะครับเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารเนี่ยกำหนดให้มีระยะร่นอาคารและพื้นที่เว้นว่างเพื่อให้การก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับจึงได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงที่ว่านี้นะครับเป็นกฎกระทรวงฉบับที่55นะครับพ.ศ. 2543ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับที่ว่างภายนอกอาคารและแนวระยะร่นของอาคารไว้ในหลายประเด็นซึ่งในวันนี้จะนำเสนอสาระสำคัญเพียงบางส่วนเพื่อประกอบความเข้าใจในการนำเสนอตัวอย่างคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับ
2: ครับ
1: สำหรับในประเด็นแรกเนี่ยนะครับกรณีของที่ว่างภายนอกอาคารเนี่ยกฎกระทรวงฉบับที่55พ.ศ. 2543ได้ให้คำนิยามคำว่าที่ว่างหมายถึงพื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ำสระว่ายน้ำบ่อพักน้ำเสียที่พักมูลฝอยที่พักรวมมูลฝอยหรือที่จอดรถที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตรและไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้นซึ่งอาจจะจำแนกได้ตามลักษณะของอาคารตามตัวอย่างนะครับเช่นอาคารอยู่อาศัยและอาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า30ใน100ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคารกรณีบ้านแฝดต้องมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือมีแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า3เมตรและ2เมตรตามลำดับและมีที่ว่างด้านข้างกว้างไม่น้อยกว่า2เมตร
2: ครับ
1: กรณีของบ้านแถวบ้านแถวต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้ว หรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า3เมตรและต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า2เมตรระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวที่สร้างถึง10คูหาหรือมีความยาวรวมกันถึง40เมตรต้องมีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า4เมตรเป็นช่องตลอดความลึกของบ้านแถวบ้านแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึง10คูหาหรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง40เมตรแต่มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนั้นน้อยกว่า4เมตรกรณีนี้ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนั้นนะครับแต่ให้ถือว่าบ้านแถวนั้นสร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกันนะครับกรณีของแนวระยะร่นของอาคารระยะร่นของอาคารเนี่ยการร่นแนวอาคารจากถนนสาธารณะในการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในที่สาธารณะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้นซึ่งการร่นแนวอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะมีรายละเอียดอย่างนี้นะครับกรณีอาคารอยู่อาศัยหรือบ้านแฝดที่สูงไม่เกิน2ชั้นซึ่งก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะและถนนสาธารณะดังกล่าวมีความกว้างไม่น้อยกว่า6เมตรให้ร่นแนวอาคารห่างจากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย3เมตรครับกรณีอาคารที่สูงเกิน2ชั้นหรือ8เมตรห้องแถวตึกแถวบ้านแถวอาคารพาณิชย์โรงงานอาคารสาธารณะป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายหรือคลังสินค้าที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะให้ร่นแนวอาคารตามความกว้างของถนนดังนี้กรณีถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า10เมตรให้ร่นแนวอาคารอย่างน้อย6เมตรกรณีถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่10ถึง20เมตรให้ร่นแนวอาคารอย่างน้อย1ใน10ของความกว้างของถนนสาธารณะสำหรับกรณีถนนสาธารณะกว้างเกิน20เมตรขึ้นไปให้ร่นแนวอาคารอย่างน้อย2เมตรอันนี้น่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นสำคัญ
2: ใช่ครับ
1: กรณีการร่นแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะเช่นแม่น้ำคูคลองลำรางหรือลำกระโดงถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า10เมตรต้องร่นแนวอาคารไม่น้อยกว่า3เมตรแต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่10เมตรขึ้นไปต้องร่นแนวอาคารไม่น้อยกว่า6เมตร อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ
2: ครับ
1: ก็ด้วยเวลาที่จำกัดก็จะมีเก็บความรู้หรือมีทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของแนวร่นระยะร่นของอาคารนะครับกับที่ว่างภายนอกอาคารในลำดับต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของการฟ้องคดีปกครองนะครับเกี่ยวกับกรณีของที่ว่างภายนอกอาคารและแนวร่นระยะร่นของอาคารเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: ปัจจุบันคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ว่างภายนอกอาคารและแนวระยะร่นของอาคารเนี่ยมีการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยแบ่งออกได้เป็น3กรณีนะครับกรณีที่1การนำคดีมาฟ้องเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งอะไรเนี่ยครับก็คือตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542นะครับ
2: ครับ
1: แต่กรณีนี้เนี่ยจะเป็นการนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายนะครับของการก่อสร้างอาคารและคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารนะครับตัวอย่างเช่นกรณีฟ้องขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการก่อสร้างอาคารและคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโดยผู้ฟ้องเนี่ยอ้างว่าเป็นการก่อสร้างอาคารโดยเว้นที่ว่างด้านหน้าและด้านข้างของอาคารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะครับนะครับหรือตัวอย่างเช่นกรณีฟ้องว่าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่เจ้าของอาคารที่ก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดินโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีนะครับชิดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้รับความยินยอมอันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างนั้นนะครับกรณีที่2นะครับที่มีการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นกรณีที่นำคดีมาฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรนะครับก็คือเป็นการฟ้องคดีพิพาทตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542นะครับอย่างเช่นกรณีที่ ฟ้องว่าเจ้าของอาคารที่อยู่ที่ดินข้างเคียงที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนี่ยต่อเติมอาคารโดยไม่เว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินตามที่กฎหมายกำหนดและชายคาไม่มีรางดินทำให้น้ำฝนไหลเข้าไปในเขตบ้านของผู้ฟ้องคดีนะครับผู้ฟ้องคดีขอให้หน่วยงานทางปกครองเนี่ยเช่นขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายแต่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่นั้นเพิกเฉยไม่มีการดำเนินการใดๆจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรื้อถอนอาคารที่ต่อเติมโดยผิดกฎหมายนั้นนะครับหรืออย่างเช่นกรณีการฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่เจ้าของอาคารที่อยู่ติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดีทำให้มีผลกระทบต่อบ้านและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ฟ้องคดีและครอบครัวนะครับเนื่องจากเจ้าของอาคารดังกล่าวก่อสร้างอาคารพิพาทโดยเว้นระยะแนวร่นจากถนนสาธารณะหรือเว้นระยะห่างจากแนวรั้วไม่เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดขอจึงนำคดีนำมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งระงับการก่อสร้างและระงับการใช้อาคารนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็อีกกรณีหนึ่งที่มีการนำมาฟ้องกันก็คือคดีที่พิพาทกันเกี่ยวกับการกระทำละเมิดนะครับอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการจ่ายออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นคดีพิพาทตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นกรณีที่ฟ้องว่านายกเทศมนตรีอนุญาตให้เจ้าของอาคารข้างเคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีใช้ที่สาธารณประโยชน์ทำถนนด้านหน้าอาคารพิพาทโดยไม่มีอำนาจในการอนุญาตรวมทั้งได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นการก่อสร้างอาคารโดยเว้นที่ว่างด้านหน้าอาคารที่ไม่ติดกับถนนสาธารณะและเว้นที่ว่างด้านข้างของอาคารด้านที่ติดกับเขตของที่ดินผู้อื่นน้อยกว่าที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดนะครับจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้มีการชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพิพาทนะครับหรืออย่างเช่นกรณีที่ฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นปล่อยปละละเลยนะครับไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับเจ้าของอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากผนังของอาคารพิพาทอยู่ห่างจากเขตที่ดินประมาณ1เมตรสร้างเป็นผนังทึบแต่มีบล็อกแก้วตามแนวความสูงของอาคารชั้นที่1มีการเจาะผนังเพื่อติดตั้งประตูเหล็กม้วนเมื่อเปิดและปิดจะเกิดเสียงดังสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารข้างเคียงและยังมีการตั้งเตาประกอบอาหารก่อให้เกิดเสียงและกลิ่นเข้ามาในบ้านของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายนำคดีมาฟ้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีนะคร
0: ับ
1: อันนี้ก็เป็นสาระสำคัญเบื้องต้นนะครับในลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นคดีอุทาหรณ์หรือคดีตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่ว่างภายนอกอาคารและแนวระยะร่นของอาคารนะครับในวันนี้ด้วยเวลาจำกัดเราก็จะนำสัก 2-3 ตัวอย่างมาพูดถึงนะครับว่าอย่างคดีอุทาหรณ์เกี่ยวกับที่ว่างภายนอกอาคารนะคดีนี้เนี่ยเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.643/2562นะครับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ยื่นแบบคำขอต่อนายกเทศมนตรีนะครับเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างอาคารเป็นอาคารพักอาศัยชนิดบ้านแถว2ชั้น6คูหาแต่ละหลังกว้าง5เมตรยาว 15.40 เมตรแต่นายกเทศมนตรีเนี่ยพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณตามมาตรา27วรรค1แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522กล่าวคือที่ว่างภายนอกอาคารเนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่55พ.ศ. 2543ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายกเทศมนตรีนะครับโดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยอ้างว่าด้านหน้าของอาคารพักอาศัยชนิดบ้านแถวติดกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่2024ของผู้ฟ้องคดีซึ่งจดทะเบียนภาระจำยอมเป็นทางหรือถนนความกว้าง6เมตร ซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายรับกันในข้อเท็จจริงว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่2024นั้นเป็นถนนที่มีไว้เพื่อการสัญจรและใช้เป็นทางเชื่อมต่อไปนอกได้แต่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยโต้แย้งว่าผู้ฟ้องคดียังมีความหงแหนและมิได้ประสงค์ยกให้เป็นทางสาธารณะนะครับอันนี้โต้แย้งกันเรื่องที่ว่างไปนอกอาคารนะครับศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยว่าการที่ที่ดินตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมเป็นเพียงการถูกจำกัดสิทธิ์การใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินตามเดิมนะครับแต่การที่กฎกระทรวงฉบับที่55พ.ศ. 2543ได้กำหนดเรื่องที่ว่างของอาคารและแนวระยะร่นของอาคารนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารซึ่งเป็นคนละเรื่องกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินในทางภาระจำยอมหรือไม่นะครับ
2: ครับ
1: จึงไม่เป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะนำทางภาระจำยอมความกว้าง6เมตรมานับรวมเข้าเป็นที่ว่างด้านหน้าอาคารดังนั้นเมื่อพฤติการแห่งคดีที่ผู้ฟ้องยินยอมให้ประชาชนทั่วไปใช้เป็นทางสัญจรในทางภาระจำยอมย่อมเป็นไปตามความหมายของคำว่าถนนสาธารณะตามข้อ1ของกฎกระทรวงฉบับที่55พ.ศ.2543ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522ผู้ฟ้องคดีจึงต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารพิพาทซึ่งเป็นที่พักอาศัยชนิดบ้านแถว2ชั้นระหว่างรั้วกับแนวเขตของทางภาระจำยอมไม่น้อยกว่า3เมตร
2: ครับ
1: แต่ตามแบบแผนปรากฏว่าที่ว่างด้านหน้าอาคารมีความกว้างเพียง 2.60 เมตรจึงไม่เป็นไปตามข้อ36วรรค1ของกฎกระทรวงดังกล่าวการที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแผนรายการประกอบแบบแผนหรือรายการคำนวณตามมาตรา27วรรค1แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522โดยให้เว้นที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า3เมตรจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี
2: ครับ
1: นะครับหรืออย่างกรณีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารนะครับตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่258/2564คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารชนิดเป็นทาวน์เฮ้าส์นะครับ2ชั้นมีลักษณะเป็นบ้านแถวต่อมานายกเทศมนตรีเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ตรวจสอบอาคารของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวพบว่ามีการก่อสร้างต่อเติมอาคารผิดไปจากแบบแผนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโดยมีการก่อสร้างอาคารชั้นเดียวขนาด 2.00x4.00 เมตรด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารทำให้ไม่มีที่ว่างด้านหลังอาคารผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือนายกเทศมนตรีเนี่ยในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารเฉพาะส่วนที่ต่อเติมด้านหลังอาคารออกทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
1: ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยก็เลยนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือคำสั่งของนายกเทศมนตรีดังกล่าวนะครับกรณีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่ออาคารของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นบ้านแถวซึ่งจะต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า3เมตรและต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า2เมตรตามข้อ36วรรค1ของกฎกระทรวงฉบับที่55พ.ศ. 2543แต่ข้อที่จริงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้ตรวจสอบอาคารพิพาทดังกล่าวพบว่ามีการก่อสร้างต่อเติมอาคารผิดไปจากแบบแผนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโดยมีการก่อสร้างอาคารชั้นเดียวขนาด 2.00 คือคูณ 4.00 เมตรด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารทำให้ไม่มีที่ว่างด้านหลังอาคารซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวนะครับอีกทั้งการก่อสร้างอาคารในลักษณะดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีที่ว่างด้านหลังอาคารได้นอกจากจะต้องรื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมออกไปทั้งหมดนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมดังกล่าวออกไปทั้งหมดได้ตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ดังนั้นคำสั่งของนายก เทศมนตรีที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารเฉพาะส่วนที่ต่อเติมด้านหลังอาคารออกทั้งหมดจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายครับต่อไปจะเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นคดีตัวอย่างเกี่ยวกับระยะร่นของอาคารนะครับจากทางสาธารณะตัวอย่างคดีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่280/2561นะครับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารพิพาท3ชั้นซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์นะครับได้ติดตั้งประตูเหล็กม้วนโดยเพิ่มเสาประตูยื่นออกมาบริเวณด้านหน้าอาคารเทศบาลตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นการก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคารด้วยการจัดทำโครงเหล็กและประตูเหล็กม้วนโดยมิได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเป็นอาคารพาณิชย์ที่สูงเกิน2ชั้นตั้งอยู่ใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้าง 20.50 เมตรซึ่งเดิมอาคารดังกล่าวมีด้านหน้าห่างถนนสาธารณะ2เมตรอันเป็นระยะแนวร่นตามที่ข้อ41วรรค2วงเล็บ3ของกฎกระทรวงฉบับที่55พ.ศ.2543กำหนดไว้แล้วนะครับอาคารต่อเติมดังกล่าวเป็นการลุกล้ำระยะแนวร่นอาคารนายกเทศมนตรีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารห้ามไม่ให้ใช้หรือยอมให้บุคคลใดใช้อาคารและให้รื้อถอนส่วนที่ก่อสร้างลุกล้ำทางสาธารณะออกทั้งหมดหลังจากนั้นปลัดเทศบาลนะครับมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนประตูเหล็กม้วนพร้อมเสาประตูดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนะครับคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดผู้ฟ้องคดีเขาไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนะครับเขาก็จะมาคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้ระงับการก่อสร้างห้ามไม่ใช้อาคารยอมให้ผู้ใช้อาคารหรือว่าคำสั่งให้รื้อถอนประตูหรือเหล็กม้วนพร้อมเสาประตูดังกล่าวนะครับคดีก็ขึ้นมาสู่ศาลปกครองสูงสุดนะครับศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีประกอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าถนนสาธารณะด้านหน้าอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีมีความกว้างเกิน20เมตรผู้ฟ้องคดีจึงต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย2เมตรตามข้อ41วรรค2วงเล็บ3ของกฎกระทรวงฉบับที่55พ.ศ.2543ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522และโดยที่อาคารของผู้ฟ้องคดีแต่เดิมได้เว้นระยะห่างจากถนนสาธารณะ2เมตรซึ่งเป็นระยะแนวร่นอาคารตามกฎหมายแล้วผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารโดยติดตั้งประตูเหล็กม้วนพร้อมเสาประตูด้านหน้าอาคารเดิมได้อีกผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือนายกเทศมนตรีจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันหรืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในระยะแนวร่นอาคารได้เมื่อกรณีนี้ไม่ใช่กรณีที่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นายกเทศมนตรีจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา40และมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522คำสั่งของนายกเทศมนตรีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคดีอุทาหรณ์หรือตัวอย่างคดีที่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้สำหรับเรื่องของระยะร่นของอาคารจากทางสาธารณะจากแหล่งน้ำสาธารณะนะครับวันนี้ก็ได้นำตัวอย่างมาให้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดจากที่ได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในการก่อสร้างอาคารก็ดีดัดแปลงอาคารก็ดีต่อเติมอาคารก็ดีนะครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่สำคัญก็คือต้องคำนึงถึงกฎหมายที่ควบคุมการก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารต่อเติมอาคารเหล่านั้นให้ดีเช่นในกรณีของที่ว่างและระยะร่นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าเราทำไปแล้วหรือว่าก่อสร้างไปแล้วดัดแปลงไปแล้วเนี่ยที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยแล้วมันจะต้องมาถูกมีคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนมันก็จะเกิดความเสียหายเพราะนั้นก่อนที่จะดำเนินการมีความเห็นว่านะควรจะตรวจสอบให้ดีว่าสิ่งก่อสร้างก็ดีหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆที่เราจะดำเนินการเนี่ยจะต้องอยู่ห่างจากทางสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เนี่ยครับมีที่ว่างระหว่างอาคารหรือที่ดินข้างเคียง
0: ครับ
1: ระยะที่กฎหมายกำหนดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นข้อที่พึงระวังอย่างที่เห็นตัวอย่างเยอะๆก็คือกรณีของหมู่บ้านจัดสรรทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะทาวน์เฮาส์ซึ่งในกฎกระทรวงใช้คำว่าบ้านแถวนะครับทาวน์เฮาส์เนี่ยเราจะเห็นข้างหน้าต่อเติมเป็นโรงรถถูกไหมชิดถนนด้านหลังต่อเติมเป็นห้องครัวห้องน้ำชิดกับกำแพงรั้วด้านหลังอันนี้ผิดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ากฎหมายบอกว่าระยะร่นด้านหลังต้องมีที่ว่างด้านหลังเนี่ยที่เราก่อสร้างกันทั้งหลายเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือตอนที่บ้านข้างเคียงก็ดีหรือที่เจ้าของที่ดินบ้านข้างเคียงยังไม่มีความขัดแย้งกันกับเราครับก็ไม่เป็นไรแต่วันไหนที
0: ่
1: เขาไม่พึงพอใจในเรื่องใดก็แล้วแต่ขึ้นมาอันนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่เขาจะไปร้องเรียนหรือไปขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการให้เรารื้อถอนหรือแก้ไขเหมือนก็ต่อไปก็จะเกิดความเสียหายที่เราเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือแต่ใครไปแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่พึงระวังข้างหลัง
0: ก็อาจจะนำมาสู่การเกิดเหตุข้อพิพาทกันได้คร
1: ับใช่ครับที่หนักไปกว่านั้นลูกลามอาจจะมีเรื่องการใช้ความรุนแรงใช้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราก็เห็นข่าวจากสื่อมวลชนอยู่เป็นประจำว่าทะเลาะกันเรื่องต่อเติมอาคารเรื่องเหล่านี้มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับ
0: ก็จะเป็นนำไปสู่เรื่องของคดีอาญา
1: คดีอาญาอีกเกิดความเสียหายอะไรกันเกิดขึ้นอีกนะครับ
0: ครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนายเสกสรรวรพรพิพัฒน์พนักงานคดีปกครองชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในช่วงศาลปกครองอย่างเล่านี้ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พักฟังเพลงจากทางรายการของเราสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2นะครับช่วง Q&A ถามมาตอบไปครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันนะครับกับช่วง
0: Q&A ถามมาต่อไปครับ
1: ช่วง Q&A ถามมาต่อไปกับ2ผู้ดำเนินรายการของช่วงนี้ครับโดยพี่แอนศิริญาศรีเทพและผมน้องป้อมสรรเสริญนครครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งคำถามที่คุณผู้ฟังสงสัยเกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองเราก็จะเลือกคำถามของคุณผู้ฟังเข้ามาตอบเพื่อไขข้อข้องใจหรือบางครั้งก็อาจจะนำเกร็ดเนื้อหาสาระน่ารู้นะครับที่มีประโยชน์มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับเพียงครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งคำถามได้ผ่านทางช่องทางไหนบ้างครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถส่งคำถามมาได้นะคะผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะแล้วก็ในส่วนของ LINE สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะท่านก็กดพิมพ์ @157QRKAQ ค่ะหรือว่าท่านสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ076-397-400-49ค่ะ
1: ครับพี่แอนครับ
0: ค่ะ
1: ก็ในสัปดาห์นี้แล้วก็มีเกี่ยวกับถามตอบรู้ไว้ฟ้องได้ถูกเป็นคดีปกครองหรือไม่นะครับทั้งหมด2เรื่องมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันครับ
0: ค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยค่ะน้องป้อม
1: ครับผมเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการฟ้องขอให้การประปาชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ถอดมาตรวัดน้ำและขอให้ติดตั้งใหม่ดังเดิมเป็นคดีปกครองหรือไม่นะครับโดยเรื่องนี้ครับก็คือว่าทางคู่ความเนี่ยก็ได้ยื่นคำร้องต่อการประปานครหลวงขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ที่บ้านดังกล่าวนะครับโดยการประปาเนี่ยได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาใหม่เรียบร้อยแต่ว่าต่อมาการประปากลับมีหนังสือแจ้งว่าการทำสัญญาใช้น้ำประปาและการติดตั้งมาตรวัดน้ำเกิดจากความสำคัญผิดในคุณสมบัติของคู่สัญญาครับและคุณสมบัติของทรัพย์สินจึงยกเลิกสัญญาการใช้น้ำประปาแล้วก็ได้ถอดมาตรวัดน้ำดังกล่าวออกไปนะครับเลยเกิดข้อสงสัยครับว่าการที่การประปายกเลิกการใช้น้ำและถอดมาตรวัดน้ำทำให้ได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันได้จึงจะยื่นฟ้องการประปาต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำและให้ชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่คำถามนะครับก็คือว่าการฟ้องขอให้การประปาชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ถอดมาตรวัดน้ำนั้นและขอให้ติดตั้งใหม่ดังเดิมเป็นคดีปกครองหรือไม่ครับ
0: ค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะเป็นกรณีพิพาทนี้สืบเนื่องมาจากสัญญาการใช้น้ำประปานะคะซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำประปาของการประปานครหลวงนะคะแม้ว่าการประปาจะเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแต่ว่าลักษณะของสัญญาพิพาทนะคะมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำประปานะคะเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะของคู่สัญญาไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการร่วมจัดทำบริการสาธารณะแม้การประปาจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของสัญญาเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าเป็นการกำหนดแบบของสัญญาทั่วไปนะคะมิได้มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสารสิทธิ์ของรัฐและก็มิได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองแต่อย่างใดนะคะดังนั้นค่ะสัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่คู่สัญญามุ่งผูกพันบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่งนะคะข้อพิพาทในคดีนี้ค่ะจึงไม่ใช่มีลักษณะเป็นคดีปกครองหากแต่เป็นข้อพิพาทที่อันเกิดจากสัญญาทางแพ่งนะคะคดีนี้ค่ะจึงอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมค่ะน้องอ้อม
1: ครับแดนครับก็โดยเรื่องนี้นะครับก็มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่534/2566ครับมากันที่เรื่องต่อไปกันเลยพี่แอน
0: ค่ะ
1: เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการที่เอกชนคู่สัญญาฟ้องให้หน่วยงานของรัฐชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบการบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ทำการและโรงอาหารของหน่วยงานเป็นคดีปกครองหรือไม่นะครับโดยเรื่องนี้ครับก็คือเป็นข้อพิพาทเกิดจากสัญญาที่หน่วยงานของรัฐว่าจ้างเอกชนให้จัดทำหรือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ทำการและโรงอาหารซึ่งเสื่อมสภาพในการใช้งานนะครับจะเป็นสัญญาทางปกครองอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองหรือไม่คำถามก็คือว่านะครับการที่เอกชนคู่สัญญาฟ้องขอให้หน่วยงานของรัฐชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง และติดตั้งระบบการบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ทำการและโรงอาหารของหน่วยงานเป็นคดีปกครองหรือไม่ครับ
0: ค่ะสำหรับข้อพิพาทของคดีนี้นะคะแม้ว่าเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญานะคะที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองนะคะแต่การที่หน่วยงานทางปกครองทำสัญญาจ้างเอกชนปรับปรุงระบบการบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ทำการแล้วก็โรงอาหารให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาแล้วนะคะบางส่วนมาใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของตนเองนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานนะคะซึ่งไม่ใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะสัญญาดังกล่าวนะคะจึงเป็นสัญญาจ้างทำของในทางแพ่งทั่วไปไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองและก็ไม่ใช่คดีปกครองด้วยค่ะแต่ก็เป็นสัญญาทางแพ่งนะคะที่เกิดข้อพิพาทขึ้นย่อมอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมค่ะคดีนี
1: ้ครับแอนครับซึ่งเรื่องนี้ก็มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่403/2566ครับ
0: แล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการถามตอบเกี่ยวกับรู้ไว้ฟ้องได้ถูกนะคะซึ่งวันนี้มีทั้งหมด2เรื่องที่พี่แอนกับน้องป้อมนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะ
1: ครับแอนครับก็เรามาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วครับหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตย้อนหลังเนี่ยสามารถรับฟังได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่แอนครับ
0: ค่ะก็คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะสามารถที่จะเข้ารับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตของเราย้อนหลังนะคะได้ที่เพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะแล้วก็สามารถรับฟังได้ผ่านทางช่อง YouTube นะคะช่องสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตนะคะพี่แอนกับน้องป้อมก็ขอฝากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้พวกเรากันเยอะๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะมีความประสงค์ที่จะปรึกษาคดีหรือว่าอยากจะขอรับคำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับคดีปกครองนะคะท่านก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วนของเรานะคะที่เบอร์1355ค่ะ
1: ครับผมสุดท้ายนี้ผมและพี่แอนรวมถึงทีมงานจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตก็ขอบพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตของเรามาโดยตลอดนะครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับช่วงนี้ของรายการหมดลงเพียงเท่านี้สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นคำถามหรือเก็บเนื้อหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองพบกันใหม่กับช่วง Q&A ถามมาต่อไปครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เราจะกลับมาพบกับรายการ

0: วันและเวลาราชการนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่076-397-400-49อีเมล phuket_r@admincourt.go.th สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาตินายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดช่วงค่ำวันนี้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสปี2519ในเวลา 20:00 นของวันนี้ที่เวทีกลางบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาหรือสวนร.5ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2519ภายใต้แนวคิดร้อยเรียงเรื่องราว111ปีเมืองนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนี้โดยปีนี้เป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาส ที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมอันงดงามและความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการทำกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องสหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนพบหารือกับนางฮัจจาลาบีบกรรมาธิการยุโรปด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการวิกฤตที่กรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้สหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อเปิดทางให้ประชาชนชาวเลบานอนที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเกือบ1ล้านคนกลับคืนถิ่นฐานและปูทางให้กองทัพเลบานอนกลับเข้ามาประจำการตามแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติขณะที่นางลาบีบระบุว่าประชาชนชาวเลบานอนมากกว่าครึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการสู้รบกันโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2Sรหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่ๆๆอย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: อย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแกเราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
4: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
3: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
0: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์ระนอง

0: ทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศเด็กไทยจะเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนาทักษะ 4H Heart จิตใจดีมีวินัย Head เก่งคิดวิเคราะห์เป็น Hands ใฝ่เรียนรู้มีทักษะ Health สุขอนามัยดีสุขภาพแข็งแรงผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคมที่ควรได้รับการเติมเต็มด้วยหลัก 3H Strong สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจSecurity มั่นคงปลอดภัยโซเชียลมีส่วนร่วมในสังคม
1: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นพื้นฐานเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้วย
0: เพื่อคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
2: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
3: พุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ำหลักธรรมมาสู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทยกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางฟื้นฟูการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มแกร่งรั้งอันดับหนึ่งของตารางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยได้หารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งนี้สองฝ่ายยังหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์รวมถึงขยายความร่วมมือด้านเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเสนอรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและสนับสนุนพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางออกจากเมืองเซบูเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและมีกำหนดถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
0: ์รัฐบาลผลักดัน DLT TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่สนับสนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกส์ไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคโลจิสติกส์ไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญคือการพัฒนาระบบ Transport Management System หรือ DLT TMS ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนโดยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นรวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ภาครัฐเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ไขปัญหารถติดเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนอกจากนี้ระยะต่อไปรัฐบาลยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกรถใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษภาคการขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ Q-Mark ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันประสิทธิ์ประสิทธิ์รายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมียอดผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยนั้นล่าสุดเมื่อปิดรับสมัครเมื่อวานนี้พบว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างคึกคักโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายโดยแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐดังนี้การสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนระบบพรีออเดอร์สามารถรับสั่งจองสินค้าล่วงหน้าผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหลายภาคส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพะงัน
3: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมพร้อมด้วยนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายพร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนางสาวกัญญาพัฒน์กลุ่มงามผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรกรมการปกครองและคณะเพื่อติดตามกรณีที่ชาวต่างชาติและชาวไทยเปิดการรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ปฏิบัติตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และกรณีที่มีสามีภรรยาชาวอิสราเอลมีการโฆษณาผ่านเพจสังคมออนไลน์ในการรับทำวีซ่าและมีการเชิญชวนให้ย้ายประเทศมาอยู่ที่อำเภอเกาะพะงันและพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยทั้งนี้ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้หัวหน้าส่วนระดับจังหวัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจตราการทำงานและการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความปลอดภัยของประชาชนชาวเกาะพะงันดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
4: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพระองค์เองจึงเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาป่าไม้ไม่ใช่เพียงให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเท่านั้นแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงเห็นว่าชาวไทยภูเขาตามพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือส่วนมากไม่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนพร้อมกับปลูกป่าใช้สอยเพื่อใช้ในชุมชนขณะเดียวกันก็ส่งให้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาจัดสร้างโรงเรียนพร้อมทั้งสถานีอนามัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยพระราชดำริอันแยบยลนี้ทำให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ป้องกันดูแลและรักษาป่าชุมชนของตนเองโดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานอย่างบูรณาการเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีจึงทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะเมื่อการล่าสัตว์ลดน้อยลงสัตว์ป่าที่เคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกก็ค่อยๆเริ่มปรากฏออกมาสู่ป่าโปร่งสภาพป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงกลับคืนความอุดมสมบูรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่พร้อมใจกันเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนต่างทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาพร้อมครอบครัวขณะที่บางคนตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างเช่นนางสาวสุภนาถแก่นงามอายุ56ปีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นพร้อมตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7: งานในของสมเด็จพระพันปีนี้เรามารอบที่4แล้วเรามาก็ด้วยความที่เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีความเมตตาให้พวกเราได้มีแผ่นดินอยู่มีที่อยู่ที่กินประเทศไหนก็ไม่เหมือนประเทศไทยด้วยความที่แบบว่าเราซาบซึ้งเราระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพวกเราก็เลยครั้งสุดท้ายที่เราจะทำได้ก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อลูกที่มีต่อแม่ก็ด้วยการที่ได้มากราบไหว้ท่านตามโอกาสสมควรที่เราพอจะมาได้ค่ะก็เราก็จะมาจนกว่าจะส่งท่านขึ้นสวรรค์แล้วนะคะ
6: เช่นเดียวกับนางสาวพวยใจกล้าชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่กล่าวด้วยความปลาบปลื้มว่าเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในวโรกาสสำคัญและยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมผ้าไทยและงานศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
8: พวกผ้าไทยอะค่ะผ้าไหมอะอันนี้ที่เห็นเลยว่าชาวบ้านเขาแบบได้ตรงนี้เยอะมากที่ว่าท่านไปลงพื้นที่ว่าเนี่ยไปช่วยชาวบ้านเรื่องผ้าไหมอะไรเงี้ยจากที่แบบขายได้แค่ในกลุ่มเล็กๆเงี้ยแต่พอท่านลงไปมันก็คนก็รู้เยอะอะไรเงี้ยคนก็ได้มาใช้พวกผ้าไหมกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ที่รู้นะแต่มันเยอะแต่เราแบบบรรยายไม่ถูกอะสิ่งที่ท่านทำไว้อะมันเยอะมาก
6: ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองจุดพักคอยน้ำดื่มและบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นด้วยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกว่า 600,000 บาทส่งเสริมเยาวชนพัฒนาตนเองเพื่อประเทศชาติ
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมโดยในปีนี้สมาคมมอบทุนการศึกษารวมกว่า200ทุนทุนละ 3,000 บาทพร้อมทุนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปใช้สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้สนับสนุนหลายองค์กรที่มาจัดบูธกิจกรรมให้กับเยาวชนผู้รับทุนอาทิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยที่จัดบูธนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานศิระวันช่วยเท้ารายงาน
10: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
11: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

0: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ท่านผู้ฟังครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากพื้นที่บ้านเกิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
3: ไทยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นสำคัญคือมีความรุ่งโรยทางวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่และภูมิภาคซึ่งการหาจุดร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นเป็นแนวทางสำคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในสังคมโดยโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ยึดแนวทางนี้มาอย่างยาวนานด้วยการนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมต่างถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในสังคมที่หลากหลายซึ่งปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่46แล้วนายมูฮัมหมัดทำดีเจโซหรือน้องทำดีเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทำให้เห็นแง่มุมของวัฒนธรรมสงกรานต์ที่แตกต่างไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: สงกรานต์ก็คือไม่ได้เป็นเล่นน้ำที่แต่ว่าไปทำความดีเช่นไปทำจิตอาสาในวัดอย่างนี้ครับแล้วก็มีการไปแจกของผู้สูงอายุด้วยก็ไปรดน้ำอย่างนี้ขอพรประมาณนี้อ่ะมันก็เลยทำให้ผมในฐานะเป็นคนลิมเป็นความรู้แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ครับคือเราได้ลองแล้วก็ได้มาสัมผัสกับตัวเองก็มีความรู้สึกแบบว่าเออจริงๆเราแบบไม่ต้องไปมีอคติก็ได้เราก็แค่ต่างที่ศาสนาแต่ว่าเราไม่แตกแยกที่ก็เลยแบบมีความรู้สึกดีครับแล้วก็ผูกพันมากๆกับคนศาสนาพุทธทำให้เราเปิดโลกกว้างขึ้นได้เห็นอะไรใหม่ๆกว้างขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกว้างขึ้น
3: เช่นเดียวกับเยาวชนอีกหนึ่งคนที่ได้ไปอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวมูฟลีฮะรีจิหรือน้องมูฟจากจังหวัดนราธิวาสได้บอกเล่าความประทับใจที่ได้เห็นสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมและโบราณสถานของอดีตราชธานีรวมทั้งยังได้มีโอกาสใส่ชุดไทยตามที่หวังทำให้ได้เปิดมุมมองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างลึกซึ้งมากขึ้นรวมทั้งการมาเข้าร่วมโครงการยังช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
5: รู้สึกประทับใจมากๆกับโครงการนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้หนูเปิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างหนูเป็นมุสลิมอาจจะไม่ได้เล่นสงกรานต์เหมือนคนไทยพุทธแต่ว่าที่บ้านหนูอ่ะได้พาไปล่องเรือไปดูช้างพ่นน้ำคือรู้สึกว่าหนูดีใจมากๆที่ได้ไปอยุธยาซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมโบราณแล้วก็เป็นสถานที่โบราณเมืองเก่าแห่งประเทศไทยหนูรู้สึกว่าประทับใจมากๆได้รู้วัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมจะเป็นชุดบานงแบบนี้แต่ถ้าของอยุธยานี่จะเป็นชุดไทยพอหนูมาโครงการนี้เราได้มาเรียนรู้กับคนไทยพุทธมันทำให้หนูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เข้ากับเขาได้เหมือนกันนะเราอาจจะต่างศาสนากันแต่เราได้มาร่วมมือกันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนู
3: จากมุมมองและประสบการณ์ที่เยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่46ได้บอกเล่าเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในแง่มุมของความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นที่นำมาสู่การเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายย่อมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามแนวทางของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากขณะนี้มีหลายปัจจัยเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนทั้งการกระจายตัวของฝนที่เพิ่มขึ้นกำลังมรสุมที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางและจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ก่อนขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยา
7: เรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศซึ่งข้อมูลตัวนี้จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงจะเกิดพายุฤดูร้อนเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่ของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมว่าจะมีกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาล่วงหน้าประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้เข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมนะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
6: นายณัฐวุฒิยังกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญไปสู่ลานีญาว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมไปแล้วซึ่งเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติจึงแนะนำเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีความกังวลให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบพร้อมพิจารณาช่วงเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสมหาแหล่งน้ำสำรองและเร่งกักเก็บน้ำตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกกระจายตัวต่อเนื่องเป็นผลดีต่อการเติมน้ำต้นทุนให้กับประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังพบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
8: โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังรายงานล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอหัวตะพานที่มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในวงกว้างนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดได้ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรน้ำเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้มีการเตรียมมาตรการสนับสนุนอาทิการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือการขุดลอกแหล่งน้ำชุมชนการจัดตั้งจุดแจกจ่ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนและการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงด้านน้ำของจังหวัดในระยะยาวพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ขณะที่อำเภอตะกั่วป่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
9: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
10: ในพื้นที่เขาหลักตำบลคึกคักเพื่อป้องกันน้ำท่วมแต่เทศบาลขอรถ แมคโครเครื่องจักรจากอบจมาขุดลอกลำคลองเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวกขึ้นอบจก็ได้จัดส่งมาให้แล้วส่วนระยะปานกลางระยะยาวที่มีความยั่งยืนทางเทศบาลเขาก็มีแผนอยู่แล้ว
9: ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสระดมกำลังดับไฟป่าพรุบาเจาะปรับแผนการทำงานวันต่อวันขณะนี้คุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมง
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมไฟไหม้ป่าพุบาเจาะในพื้นที่อำเภอยิ่งงอหลังเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้ระดมกำลังรถดับเพลิง10คันและเครื่องสูบน้ำของชลประทานสูบน้ำเข้าพื้นที่ป่าพุซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มและมีข้อพิพาทระหว่างนิคมสากลบาเจาะกับชาวบ้านครอบคลุมพื้นที่ประมาณ500ไร่เจ้าหน้าที่ได้เร่งสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่าพรุแต่ขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมปรับแผนการทำงานวันต่อวันเพื่อเร่งดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดสาเหตุที่ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมาจากสภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรงโดยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟเพื่อปกป้องพื้นที่ป่าและพืชผลทางการเกษตรนอกจากนี้ยังจัดตั้งชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงใน7อำเภอเสี่ยงได้แก่อำเภอยิ่งงอตากใบสุไหงปาดีสุไหงโกลกเมืองนราธิวาสบาเจาะและเจาะไอร้องพร้อมดำเนินการฝนหลวงเพื่อลดกลุ่มควันหนาทึบไม่ให้กระทบทัศนวิสัยการบินและสุขภาพประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาติกำชับทุกด่านควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองผู้เดินทางและเฝ้าระวังยานพาหนะจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดทั้งนี้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์ เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X หลังการพบหารือกับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันนี้โดยระบุว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต้องมีส่วนร่วมเพื่อปูทางไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้วยวิธีการสันติและผ่านการเจรจาซึ่งจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคทั้งนี้กาตาร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำหน้าที่คนกลางเจรจามาอย่างยาวนานโดยมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานอกจากนี้กาตาร์ยังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งถูกอิหร่านโจมตีอย่างต่อเนื่องจากการมีฐานที่ตั้งของฐานทัพอากาศของสหรัฐกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรมากกว่า10รายการต่อบุคคลและบริษัทในจีนและฮ่องกงโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลืออิหร่านโดยการจัดหายุทโธปกรณ์รวมถึงวัตถุดิบสำหรับการสร้างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนชาเฮดและขีปนาวุธกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะดำเนินการกับบริษัทต่างชาติทุกแห่งที่สนับสนุนการค้าที่ผิดกฎหมายของอิหร่านซึ่งรวมถึงสายการบินและอาจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อสถาบันการเงินต่างชาติที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอีกด้วยยังรวมถึงสถาบันการเงินที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ำมันอิสระของจีนในอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงปะทุอยู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียและยูเครนเห็นพ้องที่จะหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดหวังว่าการหยุดยิงในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวในยูเครนระหว่างวันที่8ถึงวันที่9พฤษภาคมเพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ทางการยูเครนได้เสนอการหยุดยิงชั่วคราวกับรัสเซียด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าวของฝ่ายยูเครนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีหนูเป็นพาหะแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายจากการระบาดบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกWHO กล่าวเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาต่อประชาชนทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามความเสี่ยงของผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือลำดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางพร้อมให้คำมั่นว่าจะติดตามสถานการณ์ทางระบาดวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลชายณัชนนท์ใจดีจากระนองทำเวลาได้ดีที่สุด51นาที33วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จฤชายุคู่คิดจากปราจีนบุรีทำเวลาไป53นาที50วินาทีจบที่เหรียญเงินและกิตติพลเอี่ยมคล้ายจากชลบุรีคว้าเหรียญทองแดงไปด้วยเวลา54นาที17วินาทีส่วนการแข่งขันจักรยานครอสคันที่ประเภทบุคคลหญิงภูมิรัตน์เฉลิมกิจจากสระบุรีโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำเวลา52นาที47วินาทีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของยาดาวดีช่วยคำจากชุมพร54นาที39วินาทีและกวิศราอํากำเนิดจากลำพูนจบที่เหรียญทองแดงด้วยเวลา56นาที1วินาทีส่วนการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์สมุทรสาครเหมาไปถึง3เหรียญทองจากม้ากระโดดชายฟลอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์หญิงบาเดี่ยวชายส่วนกรุงเทพมหานครคว้าไป2เหรียญทองจากประเภทคานทรงตัวหญิงและบาคู่ชายส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน22เหรียญทอง12เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2สมุทรสาครและอันดับ3ปทุมธานีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia Travel and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์ออกสตาร์ทเอาชนะอันซาวกี้เจโออัสมาราจากอินโดนีเซีย2-1เซตซึ่งเซตแรกแพ้6-7ไทเบรก3-7และชนะใน2เซตถัดมา7-5และ6-2ขณะที่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์พ่ายให้กับเรโซตานูโจโย1-2เซต6-0 6-7ไทเบรก0-7และ3-6ทำให้เสมอกัน1-1คู่และไม่สามารถแข่งขันต่อได้เนื่องจากฝนตกหนักด้านประเภททีมหญิงทีมไทยชิงอันดับ3กับสิงคโปร์ประเภทเดี่ยวมือ2พักจิราหอเลิศสกุลเปิดสกอร์พาทีมไทยออกนํา1-0คู่หลังจากเฉือนชนะอาริเซียยาว2-1เซต6-4 5-7 และ6-4ประเภทเดี่ยวมือ1วิมุตติยาพงหนูระเบิดฟอร์มเอาชนะลูยาวิกตอเรียเพชรเลได้2เซตรวด6-0 และ6-2ส่งผลให้ทีมไทยชนะทีมสิงคโปร์2-0คู่ได้อันดับ3มาครองสำหรับทีมชายไทยอินโดนีเซียและเวียดนามและทีมหญิงมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia Travel and Under Team Competition รอบไฟนอลที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้ศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีบูโรเซียดอร์ทมุนด์เปิดบ้านคว้าชัยเหนือไอทรัคแฟรงเฟิร์ต3-2ทำให้ดอร์ทมุนด์มี70คะแนนจาก33นัดการันตีจบรองแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ขณะที่บาเยิร์นมิวนิกการันตีแชมป์สมัยที่35ไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนแฟรงเฟิร์ตมี43คะแนนรั้งอันดับ8ในตารางสมาคมก้าวท้าใจร่วมกับสสส.จัดการแข่งขันวิ่งก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
15: ดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับสนามวิ่งของไทยให้ได้มาตรฐานระดับชาติอย่างเป็นทางการ
16: การแข่งขันครั้งนี้นะครับ10K Thailand Championship ก็จะเป็นแบบการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจจำนวนมากเพราะว่าเราได้จัดติดต่อกันมาแล้ว3ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้บันทึกสถิติมีทั้งคนไทยและก็ต่างชาติที่เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าแบบการแข่งขันทั้งเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้อย่างสวยงามนะครับใครที่เป็นนักวิ่งที่ในช่วงระยะทางสัก10กิโลหรือว่าในระยะทางฮาล์ฟเนี่ยนะครับสำหรับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ท้าทาย
15: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
14: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางฤติมารักยานผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโคคัพ U17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติ คือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้เป็นอย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไป
17: โคคาโคล่าให้ความพิถีพิถันนะคะในการที่จะกระจายไปทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆที่สามารถรอผู้คนนะคะที่ไม่ต้องเดินทางมาดูก็ถือว่าเป็นการส่งความสุขให้กับคนไทยอย่างแท้จริงแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ที่บอกนะคะว่าทำทุกที่ให้เป็นสนามซ้อมแป้งคิดว่าโคคาโคล่าได้ส่งต่อนักเตะทีมชาติจากรุ่นสู่รุ่นเจเนอเรชั่นทูเจเนอเรชั่นแล้วก็แป้งหวังว่าหลังจาก3ปีนี้เราน่าจะได้เห็น Rising Star นะคะที่จะเกิดขึ้นจากเวที
14: ทางนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมด้วย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชลาไซพาณิชย์คาดนาครายงาน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรื้อคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรื้อมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรื้อไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรื้อหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในสวนที่รกเรื้อมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
20: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สิบสองนาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ ที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174019713 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0361-512ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิลันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 0804042493หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2หรือไปที่ชั้น3คณะทันตะแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24พฤษภาคม2569ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.rtancc.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02763-3557และ02763-4232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569ท่านผู้ฟังคะนับเป็นข่าวดีและก้าวสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39ในปี2569นี้เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมพื้นฐานให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าหมายหลักให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพกายนโยบายใหม่นี้มุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างเท่าเทียมผ่านสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศด้วยความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการรายการพื้นฐานได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งตามความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการและกลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจได้อีกครั้งโดยเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปรายละเอียดสิทธิประโยชน์ณโรงพยาบาลรัฐรวมถึงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยและกรุงเทพมหานครครอบคลุมบริการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินเองนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสิทธิใหม่ๆเช่นการเกลารากฟัน

0: แต่มีการเพิ่มค่าผ่าฟันคุดให้ในอัตรา 1,500 ถึง 2,500 บาทต่อซี่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์เพียงผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนรับบริการก็สามารถใช้บัตรประชาชนเข้ารับการรักษาได้ทันทีแม้ในกรณีที่ออกจากงานแล้วสิทธิยังคงคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง6เดือนสรุปได้ว่าการอัปเกรดสิทธิทำฟันในครั้งนี้คือเครื่องยืนยันถึงความห่วงใยจากภาครัฐที่ต้องการให้พนักงานและแรงงานทุกคนมีสุขภาวะช่องปากที่ดีเยี่ยมโดยไม่พวงเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะทั้งนี้การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีควรหาเวลาพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ2ครั้งเพื่อรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569รีบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
6: กรมประชาสัมพันธ์
7: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไม่ได้หนกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะรวมประชาสัมพันธ์
5: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทชตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะตามชื่อของรายการนะคะโดยมีทีมงานสวท.ตะกั่วป่าค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะก็ออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะจังหวัดระนองติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นี่แหละค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ติดตามรับฟังได้ในพื้นที่ตำบลพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะที่สถานีวิทยุรีแลกเรดิโอค่ะ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ยังมีสถานีท้ายเหมืองเรดิโอค่ะก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา 13:00 น.จนถึง 14:00 น.นะคะรับฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีแสงแดดเรื่อเรืองค่ะนี่ช่วงบ่ายบางพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาแล้วบางพื้นที่ก็กำลังมืดครึ้มกันอยู่นะคะยังไงการเดินทางไม่ว่าจะไปไหนโดยรถโดยเรือนะคะก็ขอให้มีสตินะคะตั้งมั่นอยู่ในสติค่ะเราก็ขับขี่อย่างไม่ประมาทเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะก็สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการติดตามข่าวกันนะคะก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแทบทุกวันเลยทีเดียวค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะใครที่กำลังเดินทางเตรียมจะไปพักผ่อนก็ขอให้ถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะที่ตะกั่วป่าหรือว่าที่พังงาบ้านเรานะคะก็เข้าสู่เรียกได้ว่าเหมือนกับจะมีมรสุมเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีฟ้าแลบฟ้าผ่าในบางพื้นที่นะคะยังไงนะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะเรามีคำแนะนำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่านะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะนายธีรพัฒน์คชมาศนะคะท่านก็บอกว่าช่วงนี้จากการติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีประกาศเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงออกมาแนะนำวิธีลดเสี่ยงอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าได้นะคะซึ่งในช่วงที่เกิดฝนฟ้าคะนองนะคะท่านก็บอกว่าไม่ควรอยู่บริเวณระเบียงดาดฟ้าหรือกลางแจ้งนะคะควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรือเสี่ยงต่อการแตกหักไม่ว่าจะเป็นพวกประตูหน้าต่างหลังคากระจกแล้วก็ห้ามเข้าไปหลบพายุฝนใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงเด่นเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาให้อยู่ห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะเป็นรั้วลวดหนามรางรถไฟท่อน้ำแล้วก็ที่สำคัญไม่ควรใส่เครื่องประดับพวกทองพวกเงินพวกนาคพวกทองแดงเนาะสร้อยโลหะที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าแล้วก็ควรงดการประกอบกิจกรรมกลางแจ้งค่ะโดยเฉพาะการทำการเกษตรการเล่นกีฬากลางแจ้งหรืออยู่บริเวณลานกว้างเช่นพวกสนามฟุตบอลสระว่ายน้ำสนามกอล์ฟรวมทั้งงดใช้เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดค่ะเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะคะกรณีที่ขับรถอยู่ในรถยนต์อันนี้ไม่ควรจอดใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือว่าใกล้ๆป้ายโฆษณาหรือเสาไฟฟ้าแรงสูงเนาะให้อยู่ภายในห้องโดยสารนั่นแหละค่ะเพราะโครงสร้างรถยนต์ไม่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าค่ะคุณผู้ฟังอันนี้จะช่วยป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่าได้นะคะกรณีไม่สามารถหลบในบริเวณที่ปลอดภัยหรือต้องอยู่กลางแจ้งอันนี้อย่างเช่นเหมือนกับว่าอยู่ๆเนี่ยเราอยู่ในสนามสักที่หนึ่งนะฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทันทีทันใดเราไม่สามารถวิ่งหลบได้ทันเขามีวิธีแนะนำด้วยนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนั่งยองๆแขนแนบชิดกับเข่าก้มศีรษะเท้าชิดกันแล้วก็ให้เขย่งปลายเท้าด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นน้อยที่สุดค่ะอันนี้จะช่วยลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลมาตามพื้นก็จะช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่าได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะในการลดเสี่ยงอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าซึ่งกำลังเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ณเวลานี้นะคะจากการติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าประมาณ60จังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะที่ช่วงนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะ 7-10 พฤษภาคมนะคะวันนี้ก็วันที่9ก็ยังคงอยู่ในช่วงระหว่างกันอยู่พอดีค่ะก็เลยนำเรื่องนี้นะคะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเผื่อถึงเวลาขับขันจะได้นึกถึงรายการคุยกันวันหยุดนะคะแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันได้ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับช่วงเวลานี้ถ้าพบเจอเหตุการณ์สาธารณภัยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถโทรสายด่วนนิรภัยได้เลยค่ะ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเรื่องแรกนะคะที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันค่ะ
1: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองโดยติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงตัดตังกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นรวมถึงจัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ไว้ในที่มิดชิดขณะเกิดพายุลมแรงให้หลบในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงมีสายล่อฟ้าไม่อยู่ใกล้ต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่เสี่ยงต่อการล้มทับงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดไม่อยู่กลางแจ้งไม่พกพาวัตถุที่เป็นโลหะและไม่สวมใส่เครื่องประดับประเภทเงินทองนาคและทองแดงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ากรณีอยู่ในรถควรจอดรถให้ห่างจากต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพร้อมปิดประตูและกระจกรถให้สนิทไม่สัมผัสส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าหลังพายุสงบไม่เข้าใกล้บริเวณที่สายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขในทันทีเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะวันนี้ก็มีดิฉันจันทราสุขนุชค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะอยู่กับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook ไลฟ์รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ขอกันเข้ามาทาง0764210055ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวที่ใครๆก็ต้องพูดถึงนะคะเรื่องของดราม่าปลากระป๋องค่ะตามโซเชียลต่างๆเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้มีการกำชับไปทางสคบนะคะว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของท่านรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องดูแลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็คือคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ทราบข่าวนะคะท่านก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูโรงงานกันด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็หลังจากไปที่หนึ่งแล้วท่านก็ไปดูหลายๆโรงงานนะคะที่มีการผลิตปลากระป๋องค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าไม่จบแค่ที่เดียวนะคะท่านสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากนะคะซึ่งก็พบว่าภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติมนะคะเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันปรากฏออกมาก็คือใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องค่ะไม่ได้มีแค่เพียงบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครสั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวนะคะท่านบอกว่าตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะก็เลยได้กำชับให้3หน่วยงานหลักลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและก็อาหารกระป๋องทั่วประเทศนะคะประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารวมถึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตค่ะโดยไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มนะคะซึ่งท่านบอกว่าไม่เคยมองว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความผิดพลาดของโรงงานเดียวและก็ได้มีการสั่งตรวจเข้มทั่วประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะทุกเบาะแสที่ประชาชนช่วยกันส่งเข้ามารัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวค่ะและสำหรับเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามได้มีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย.กรมประมงและสคบ.เข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุฉลากก็จะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ค่ะฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกับอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวด้วยนะคะท่านก็กล่าวย้ำนะคะว่าการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคเนี่ยถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบค่ะพร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับกรมประมงทั้งนี้ก็เพื่อพิสูจน์สายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจพบนะคะแล้วก็เดินหน้าเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ท่านก็ยังฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรา
ไปซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ไม่ตรงฉลากหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหายนะคะก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะ1166นะคะหรือ1166ค่ะหรือจะสายด่วนอย1556ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็สามารถแจ้งไปได้เลยนะคะก็เรื่องของการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะท่านได้กล่าวย้ำเอาไว้นะคะและที่สำคัญค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกนะคะก็สามารถร้องเรียนได้นะคะจะเป็นสายด่วนสคบหรือว่าสายด่วนอย.ก็ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกข่าวสารหนึ่งนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: เที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะว่าเราก็เชิญชวนทุกท่านค่ะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินกันในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะช่วงนี้ค่ะวันนี้ก็วันที่9พฤษภาคมแล้วนะคะยังเหลือเวลาอีกประมาณ 4-5 วันเนาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันแล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินเนี่ยก็จะปิดแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้ก็กำลังเข้าสู่ฤดูมรสุมนะคะใครอยากมาเที่ยวก็ต้องรีบมานะคะเพราะเขาจะทำการปิดเกาะกันแล้วในวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหมู่เกาะสิมิลันของเราเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะว่าอ่าวเกือกหรือเกาะแปดที่หมู่เกาะสิมิลันของเรามีชายหาดที่สวยงามที่สุดในโลกค่ะซึ่งก็จริงนะคะสำหรับชายหาดที่อ่าวเกือกเนี่ยดิฉันไปสัมผัสมาแล้วนะคะทรายขาวละเอียดนะคะเหมือนกับแป้งโรยตัวเด็กกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งการไปเที่ยวเกาะแปดที่หมู่เกาะสิมิลันเนี่ยไม่ต้องเอารองเท้าไว้เลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีจุดเช็คอินที่สวยงามนั่นก็คือหินเรือใบนั่นเองนะคะก็เป็นหินแกรนิตนะคะแล้วก็เป็นรูปคล้ายๆกับใบเรือนะคะก็เลยเรียกกันว่าหินเรือใบค่ะคุณผู้ฟังก็เชิญชวนไปเที่ยวกันนะคะเราจะทำการปิดอุทยานแล้วนะคะในวันที่16พฤษภาคมนี้ช่วงนี้ยังพอมีเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะช่วงนี้ที่จังหวัดพังงาบ้านเราทุเรียนสาลิกาค่ะคุณผู้ฟังก็กำลังออกสู่ตลาดกันหลายๆส่วนแล้วนะคะใครที่ชอบรสชาติของทุเรียนค่ะมาเลยค่ะมาเที่ยวที่พังงาบ้านเรานะคะซึ่งก็มีหลายๆส่วนนะคะที่เปิดให้เข้าไปเที่ยวถ่ายรูปกับทุเรียนนะคะแล้วก็กินทุเรียนในสวนแล้วก็การซื้อกลับบ้านเนี่ยก็คือบริการแพ็คส่งให้ถึงที่บ้านกันเลยทีเดียวนะคะก็แวะมาเที่ยวกันได้นะคะสืบค้นข้อมูลได้ค่ะที่ Facebook ททสำนักงานพังงานะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะว่าเฮ้ยเราจะไปเที่ยวสวนไหนดีนะคะสำหรับสวนทุเรียนสาลิกาค่ะและนอกจากนี้นะคะในวันอาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่สวท.ตะกั่วป่าของเรามีกิจกรรมนัดพบผู้ฟังของรายการเพื่อคุณกำลังใจนะคะก็จะมีดีเจประวิตรจุนรังสีนะคะเดินทางมาด้วยตัวเองพร้อมกับทีมงานค่ะใครที่เป็นแฟนเพลงใครที่เป็นแฟนคลับใครที่เป็นแฟนตัวยงของดีเจประวิตรนะคะก็มาเจอกันได้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ10พฤษภาคม2569ค่ะ 13:30 น.ถึง 15:30 น.ที่หอประชุมสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะมีกิจกรรมให้ร่วมเยอะแยะมากมายค่ะที่สำคัญมีของแจกฟรีตลอดงานค่ะมาร่วมกันเยอะๆกันแล้วกันนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยน

0: ขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
0: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอกันทรลักษณ์โดยระบุถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกว่า 3,000 รายการลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ58จำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนี้ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในจังหวัดศรีสะเกษลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
9: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
7: เรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้ลำที่4แล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จหลังหาเส้นทางเดินเรืออื่นทดแทนการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสกระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่า เรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้จำนวนหนึ่งลำสามารถแล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จเมื่อวานนี้เมื่อเวลาประมาณ 11 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเรือของเกาหลีใต้ลำที่4ที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นมานานกว่า1เดือนนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะพยายามต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของการขนส่งน้ำมันของประเทศรวมถึงรับประกันความปลอดภัยของเรือและลูกเรือชาวเกาหลีใต้ที่ต้องแล่นผ่านภูมิภาคนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับเรื่องราวของแมงมุมที่มีพิษเป็นข่าวคราวเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็วันนี้เรามารู้จักกับแมงมุมกันนะครับคุณฟังครับแมงมุมนะครับจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในพวกสัตว์ขาปล้องนะครับหรืออาร์โทพอดนะครับเช่นเดียวกับแมลงกิ้งกือปูเป็นต้นนะครับแล้วก็มีรูปทรงลักษณะแล้วก็ขนาดแตกต่างหลากหลายกันออกไปนะครับแล้วก็บางชนิดมีลำตัวที่กว้างมากนะครับบางชนิดมีรูปร่างที่เพรียวยาวนะครับขณะที่บางชนิดกลับมีรูปร่างที่คล้ายกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนะครับเช่นมดหรือปูเพื่อใช้ในการพรางตัวนะครับโดยแมงมุมนั้นนะครับถูกค้นพบมาแล้วกว่า 40,000 ชนิดนะครับแล้วก็ยังมีชนิดใหม่ๆนะครับถูกค้นพบเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประเมินนะครับว่าจำนวนที่ถูกค้นพบนี้นะครับเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของทั้งหมดที่มีเท่านั้นนะครับโดยแมงมุมขนาดเล็กที่สุดพบที่ประเทศโคลัมเบียนะครับในทวีปอเมริกาใต้นะครับมีความยาวเพียง 0.4 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือแมงมุมกินนกโกไลแอคนะครับมีความยาวลำตัว 12-13 เซนติเมตรนะครับหรือขนาด 25-33 เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แมงมุมพบได้ในแถบทุกภูมิภาคของโลกนะครับไม่เว้นกระทั่งในทะเลทรายที่แห้งแล้งแล้วก็ร้อนอบอ้าวหรือในถ้ำลึกหรือภูเขาสูงหรือในน้ำทั้งหมดก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับคุณฟังครับแมงมุมนะครับจะกินอาหารจำพวกเพลี้ยอ่อนตัวหนอนผีเสื้อแมลงวันยุงนะครับปลวกด้วงมดเป็นต้นนะครับจึงมีความสำคัญในระบบนิเวศทางเกษตรนะครับแล้วก็ระบบนิเวศทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่เมื่อจะล่าเหยื่อก็จะสร้างใยเพื่อเป็นรังอาศัยแล้วก็ดักเหยื่อนะครับในขณะที่บางชนิดไม่สามารถสร้างใยก็มีนะครับซึ่งจะมีการใช้เส้นใยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับรูปร่างและก็รูปแบบการอยู่อาศัยของแมลงมุมในแต่ละชนิดในพื้นที่นั้นๆ นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ำหลักธรรมมาสู่ใจวันนี้วันพระสวทระนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

0: ็สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันทั้งนั้นเราลองบ้างก็คงจะไม่เป็นไรหรอกรักจะตาย
1: เลือดหรอได้3อย่างทันทีเลยนะโรคร้ายรออยู่โทษหนักตามมาร่างกายพังยาว
0: ฟังดูไม่รอดเลยมีแต่เสียกับเสียแล้วจะรอดยังไงล่ะ
1: รอดจริงน่ะต้องเลิกต่างหากเลี่ยงได้ก็เลี่ยงชวนเพื่อนเลิกบุหรี่ไปด้วยกันเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอยากเลิกโทร1600สายด่วนเลิกบุหรี
2: ่ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
3: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
3: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ท่านผู้มีเกียรติคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
5: เสน่ห์ชายแดนใต้จะใกล้ขึ้นกว่าที่เคยเหยียบหมอกแดนใต้เช็คอินความสวยงามต้องห้ามพลาดสกายวอล์กไอเยเวง
6: อย่างความสุขแบบนี้เท่าบานหน่วยกะลุยเลยวางก็มาเที่ยวค่ะชายแดนใต้ความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีและผู้คน
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
7: ้พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz ระนอง

0: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้อวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2C รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่ๆๆอย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
3: โอ้ยคุณหมอคะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหม
4: อแน่เกี่ยวนะครับตอนนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชชี่เนี่ยหมอว่าคุณนิชชี่เป็นโรคอุบัติใหม่แน่
3: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
4: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด-19ไง
3: อุ๊ยเหมือนโควิด-19เลยหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
4: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับ
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวัดดีวัดดีบายดีไ
7: ม่แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
8: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
9: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
10: What? 你走吧，走走，没破了嘛，走。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เหต

0: ไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
0: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันผู้ประกอบการ SME และสินค้า OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากด้านกรมการค้าภายในร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS รถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ยกระดับการตรวจสอบป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายพร้อมเตรียมขยายผลคุมเข้มค่าแท็กซี่และค่าขนส่งเพื่อเป็นธรรมต่อประชาชน
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ประมงจังหวัดพะเยาประกาศฤดูน้ำแดง2569กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดตั้งแต่ช่วงวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15สิงหาคมนี้
5: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้กำหนดมาตรการฤดูน้ำแดงประจำปี2569ครอบคลุมพื้นที่แหล่งน้ำจืดทั้งห้วยหนองคลองบึงทั่วจังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคม2569โดยห้ามจัดสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูวางไข่เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันปลาและสัตว์น้ำจืดในช่วงที่กำลังมีไข่และเลี้ยงตัวอ่อนให้สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้อย่างสมบูรณ์ถือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรักษาระบบนิเวศในระยะยาวจะมีความผิดตามกฎหมายประมงมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
8: Everyday English
9: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันค่ะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะยังอยู่ในกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองอีกหนึ่งคำของเราในวันนี้ก็คือคำว่าEbullience, ebullience, สะกด e b u l l i e n c e ebullience นะคะหรือนะคะคำนี้มีอีกนะคะสามารถที่จะใช้อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ebullience นะคะ ebullience ใช้ในลักษณะที่มีความหมายเหมือนกันทั้งสองคำค่ะคำนี้มีความหมายว่านะคะความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความมีชีวิตชีวาก็ได้หรือนะคะอาจจะแปลว่าความเร่าร้อนก็ได้เช่นกันนะคะหรือมีบางครั้งค่ะที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่สามารถเก็บอาการไว้ได้นะคะเราก็แสดงความตื่นเต้นแบบเก็บอาการไว้ไม่อยู่เนี่ยได้ด้วยคำนี้เช่นกันหรือถ้าแปลแบบให้สวยงามนะคะก็อาจจะหมายถึงความหันษาอย่างเหลี่ยมล้นนะคะเขาเปรียบว่าอีกความหันษาที่ว่าเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าเราเทแชมเปญนะคะลงในแก้วนะคะแชมเปญหรือแก้วไวน์เนี่ยก็มีฟองล้นออกมานั่นเองคือชอบมากดีใจมากนะคะตื่นเต้นมากนั่นเองนะคะหรือถ้าทำให้เห็นภาพไปอีกก็เช่นเราต้มน้ำอยู่แล้วก็น้ำเนี่ยมันเดือดนะคะจนล้นออกมาก็ทำนองนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะคำนี้นะคะจะมีความหมายเหมือนกับคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า exuberance นั่นเอง exuberance นะคะเราอาจจะสามารถที่จะจินตนาการภาพของคำคำนี้เช่นนะคะมีคนคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาในห้องแล้วเขาก็มีความสดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาพูดไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็หัวเราะตลอดนะคะการสนทนาแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในห้องเนี่ยพลอยรู้สึกว่ามีความสุขหรือว่าสนุกหรือว่าคึกคักไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะใช้คำนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างประโยคค่ะเช่น Nguyen's grandmother is so full of ebullience อีกครั้งนะคะ Nguyen's grandmother is so full of ebullience นะคะในประโยคนี้จะแปลได้ว่าอะไรเอ่ยคุณยายของหนุ่ยเต็มไปด้วยความสดชื่นกระตือรือร้นคืออายุไม่สามารถทำให้คุณยายเนี่ยนะคะเฉาหรือว่าเงียบเหงาได้เลยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งก็คือ her ebullience enlivened the conversation her ebullience enlivened the conversationความสดชื่นคึกคักมีชีวิตชีวาของเธอทำให้การสนทนามีรสชาตินั่นเองคือถ้าได้คุณคนนี้มาร่วมวงด้วยแล้วก็จะสนุกเข้าไปอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจะเห็นว่ามีคำศัพท์นะคะในกลุ่มของความกระตือรือร้นหรือว่าความมีชีวิตชีวาอีกคำหนึ่งก็คือ ebullience นั่นเองลองนำไปใช้กันดูนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 สรหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คือออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
3: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
4: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
5: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
6: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
7: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
6: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเส้นทางอนุรักษ์

0: สวัสดีค่ะพวกเราค่ะจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองนะคะดิฉันค่ะนางสาวพนมรบุตรเริ่มค่ะ
1: ผมนายพนมรวงทองครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาดำเนินรายการนะคะให้ท่านผู้ฟังค่ะได้รับฟังนะคะกันในรายการเส้นทางสายอนุรักษ์ค่ะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะค่ะในช่วงแรกนะคะเราขอนำเสนอนะคะวันสำคัญของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะก็คือวันเสือดาวสากลค่ะประกาศขึ้นเพื่อนะคะสร้างความตระหนักนะคะในการอนุรักษ์เสือดาวค่ะซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศผืนป่าค่ะซึ่งตรงกับวันเสือดาวสากลนะคะเสือดาวค่ะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะว่า Panthera parus ค่ะซึ่งเป็นคำเดียวกับชื่อวิทยาศาสตร์ของเสือดำค่ะพอแท้จริงแล้วนะคะทั้งเสือดาวและเสือดำค่ะเป็นเสือชนิดเดียวกันค่ะมีขนาดรูปร่างเหมือนกันค่ะมีเพียงแค่สีผิวกายนะคะที่ภายนอกเท่านั้นนะคะที่ต่างกันออกไปค่ะจะสังเกตเห็นจากความแตกต่างได้ชัดนะคะเมื่ออยู่ในแสงแดดค่ะเป็นสัตว์นะคะเลี้ยงลูกด้วยนมค่ะในอันดับสัตว์กินเนื้อค่ะในประเทศไทยค่ะมีรายงานการกระจายตัวของสัตว์ป่าในวงเสือนะคะและแมวจำนวน9ชนิดค่ะได้แก่เสือกระต่ายค่ะเสือปลาค่ะแมวดาวค่ะแมวป่าหัวแบนนะคะแมวลายหินอ่อนค่ะเสือไฟค่ะเสือลายเมฆค่ะเสือดาวและเสือโคร่งค่ะซึ่งเสือดาวนะคะถือเป็นสัตว์ผู้ล่าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2นะคะในป่าประเทศไทยค่ะรองจากเสือโคร่งเลยนะคะด้านความเป็นอยู่ของเสือดาวแล้วก็เสือดำนะคะในระบบนิเวศเนี่ยค่ะมีหน้าที่เป็นผู้คุมห่วงโซ่อาหารค่ะทำหน้าที่นะคะควบคุมจำนวนประชากรค่ะสัตว์ป่าชนิดอื่นๆนะคะไม่ให้มีจำนวนมากจนเกินไปค่ะจนส่งผลต่อระบบส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะคะสถานภาพปัจจุบันของเสือดาวและเสือดำนะคะถือเป็นสัตว์คุ้มครองค่ะในตามพระราชบัญญัติสงวนสัตว์ป่าและสัตว์คุ้มครองนะคะพุทธศักราช2562ค่ะและจัดให้อยู่ในบัญชีหมายเลข1ของไซเตสเลยนะคะที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ค่ะห้ามค้าขายโดยเด็ดขาดนะคะรวมทั้ง IUCN ค่ะจัดให้อยู่ในสถานะสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงขั้นอันตรายต่อการสูญพันธุ์ค่ะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติค่ะเราทุกคนนะคะจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์เสือดาวนะคะและสัตว์ป่าชนิดอื่นๆที่เสี่ยงจะสูญพันธุ์ด้วยค่ะพี่ไป๊เพราะทุกชีวิตนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศค่ะและเพื่อรักษาไว้นะคะซึ่งความสมดุลของธรรมชาติต่อไปค่ะพี่ไป๊คะช่วงนี้ค่ะอากาศร้อนนะคะในเดือนนี้อากาศไม่ใช่แค่เดือนนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเมษามาร
1: ู้สึกว่า
0: ใช่ค่ะอากาศร้อนมากเลยนะคะปัญหาที่มากับช่วงนี้ก็หนีไม่ได้เลยนะคะปัญหาไฟป่าค่ะค่ะอธิบดีกรมอุทยานนะคะเผยแพร่ผ่านไทย PBS ค่ะพบขบวนการลอบจุดไฟป่าค่ะพร้อมกันหลายจุดเลยนะคะโดยใช้ทูบหน่วงเวลาค่ะพี่ไปเชื่อหลบเจ้าหน้าที่นะคะคาดนะคะหวังผลประโยชน์ค่ะย้ำโทษหนักจำคุกสูงสุดถึง20ปีเลยนะคะปรับถึง2ล้านบาทค่ะในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะนายอรรถพลเจริญชันสาค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการข่าวเที่ยงเสาร์อาทิตย์นะคะทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะที่ถึงสถานการณ์ไฟป่านะคะที่ทวีความรุนแรงนะคะในช่วงเดือนมีนาจนถึงต้นเดือนเมษาค่ะโดยระบุว่าพฤติการที่น่าผิดสังเกตจากการลักลอบจุดไฟพร้อมกันในหลายพื้นที่อย่างเป็นระบบค่ะนายอรรถพลนะคะระบุว่าจากการตรวจสอบค่ะพบกลุ่มผู้หวังผลประโยชน์นะคะใช้วิธีการลักลอบเข้าพื้นที่ค่ะเพื่อจุดไฟในลักษณะการกระจายตัวค่ะทั้งในเขตอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะคะโดยมีเทคนิคนะคะการทำงานที่ซับซ้อนค่ะเช่นการตั้งทูบหน่วงเวลาค่ะเพื่อให้ไฟลุกไหม้นะคะหลังจากที่ผู้จุดค่ะทำการหลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะหรือการเดินสายจุดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อทำการเบี่ยงเบนความสนใจนะคะแล้วก็การกระจายกำลังของเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นที่น่าสังเกตนะคะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีการจุดไฟนะคะเกิดไฟไหม้พร้อมกันในเวลาเดียวกันค่ะซึ่งเราวิเคราะห์ว่าเป็นการหวังผลนะคะทั้งการบุกรุกพื้นที่ค่ะและเพื่อผลประโยชน์จากการเก็บหาของป่านะคะโดยอาศัยจังหวะนะคะที่เจ้าหน้าที่ค่ะต้องพะวงกับการดับไฟในจุดอื่นค่ะทำให้ยากต่อการติดตามจับกุมค่ะนายอรรถพลกล่าวนะคะว่าอธิบดีกรมอุทยานยืนยันค่ะแม้ว่าจะจับกุมได้ยากนะคะแต่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้หลายรายพร้อมของกลางทั้งอาวุธอุปกรณ์ล่าสัตว์ค่ะและยาเสพติดนะคะโดยล่าสุดค่ะศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกผู้กระทำผิดแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะกฎหมายกำหนดบทลงโทษไว้อย่างรุนแรงคือจำโทษนะคะทำโทษจำคุกสูงสุดถึง20ปีค่ะ ทษปรับสูงสุดถึง2ล้านบาทนะคะไว้อย่างรุนแรงค่ะส่วนแนวทางการจัดการของกรมอุทยานเตรียมบังคับใช้มาตรการค่ะปิดป่านะคะในพื้นที่ที่มีสถานการณ์รุนแรงค่ะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะและเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นค่ะหากสถานการณ์คลี่คลายนะคะจะมีการผ่อนปรนค่ะให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะทุกผู้ที่มาขึ้นทะเบียนนะคะกับทางกรมเท่านั้นค่ะเพื่อให้เกิดการจัดระเบียบและตรวจสอบได้นะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะคะที่จะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามอำเภอใจค่ะโดยถ้าฝ่าฝืนเข้าไปในพื้นที่ก็จะมีความผิดตามกฎหมายเช่นกันค่ะแต่บาดแผลของพื้นป่านะคะก็ยังไม่หายค่ะไฟที่ดับแล้วค่ะแต่วิกฤตยังไม่จบค่ะภาพเปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำกลางพื้นป่าอาจจะดูน่าสะพรึงนะคะแต่ภาพที่น่าเจ็บปวดกว่าก็คือภาพหลังจากไฟดับลงแล้วค่ะต้นไม้กลายเป็นตอฐานค่ะพื้นดินแห้งแล้งนะคะดำโกรนค่ะและความเงียบสงัดที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ตรงนี้นะคะไม่มีอีกแล้วค่ะอุทยานแห่งชาติแม่วงนะคะหนึ่งในผืนป่าสำคัญของภาคกลางตอนบนค่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะว่าไฟป่าไม่ได้ทำลายแค่ต้นไม้นะคะแต่กำลังทำลายระบบนิเวศทั้งระบบค่ะอย่างเงียบๆแล้วก็ยาวนานกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ค่ะ
1: ความตายที่มองไม่เห็นนะผลกระทบต่อสัตว์ป่าสัตว์ป่าที่โชคดีอาจจะหนีจากเปลวไฟทันแต่นั่นหมายความว่าเพื่อชีวิตเพราะสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคือบทลงโทษที่โหดร้ายยิ่งกว่าครับเช่นการขาดน้ำและอาหารไฟป่าเผาผลาญทั้งพืชพันธุ์แหล่งอาหารแหล่งน้ำตามธรรมชาติสัตว์ป่ากินพืชอย่างกวางเก้งและช้างป่าต้องเดินทางไกลเพื่อหาอาหารบางตัวอ่อนแอจนล้มตายกลางทางก็มีนะคะสูญเสียสิ่งที่สูญเสียหลังที่หลบภัยและวางไข่นกหลายชนิดทำรังบนต้นไม้ที่ถูกเผาไข่และลูกอ่อนที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ไม่มีทางรอดนะคะขณะที่สัตว์เลื้อยคลานอย่างงูและกิ้งก่าที่อยู่ใกล้ดินพื้นดินมักเป็นกลุ่มแรกที่สูญเสียชีวิตเลยนะคะถูกบังคับให้บุกรุกพื้นที่มนุษย์ค่ะเมื่อสัตว์ป่าถูกทำละเมื่อที่อยู่ของสัตว์ป่าถูกทำลายสัตว์ป่าถูกบีบให้เข้าใกล้ชุมชนเพื่อทั้งหาอาหารและที่พักนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์และจบลงด้วยการสูญเสียชีวิตของสัตว์เสมอครับและระบบภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอนะครับควันและความเครียดจากไฟป่าทำลายสุขภาพสัตว์ที่ยอดชีวิตทำให้เสี่ยงต่อโรคติดต่อมากขึ้นและเสียชีวิตในที่สุดครับแม้ว่าจะไม่ได้ถูกไฟโดยตรงหัวใจของผืนป่าที่กำลังหยุดเต้นครับความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพไม่แค่ตัวเลขของชนิดของสิ่งมีชีวิตมันคือโครงข่ายชีวิตที่สิ่งมีชีวิตทุกตัวพึ่งพากันเมื่อไฟป่าตัดสายใยนั้นผลกระทบจึงลุกลามไปทั่วทั้งระบบครับสายพันธุ์ที่หายากที่มีประชากรน้อยอยู่แล้วอาจสูญพันธุ์จากเหตุการณ์เดียวกันครับพืชเฉพาะถิ่นที่วิวัฒนาการมาหลายพันปีถูกเผาทิ้งในคืนเดียวจุลินทรีย์ในดินซึ่งเป็นรากฐานของระบบนิเวศถูกทำลายทำให้ดินเสื่อมสภาพและฟื้นตัวช้ามากห่วงโซ่อาหารที่เคยสมบูรณ์ถูกพังทลายนักล่าหมดอาหารเหยื่อขาดผู้คุ้มครองระบบทั้งหมดเสียสมดุลหมดนะครับนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าผืนป่าที่ถูกไฟเผาต้องใช้เวลาอย่างน้อย 50-100 ปีจึงจะฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพได้ใกล้เคียงเดิมและบางสายพันธุ์ไม่มีวันกลับมาอีกเลยไฟป่าไม่ได้เกิดเองมือมนุษย์อยู่เบื้องหลังไฟป่ากว่า 90% เกิดจากการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเผาพื้นที่เพื่อทำเกษตรการจุดไฟล่าสัตว์การเผาหาของป่าแม้แต่ความประมาทเลินเล่อสิ่งที่เริ่มจากไฟก้อนเดียวอาจลามไปหลายพันได้ในไม่กี่ชั่วโมงนะคะเราทุกคนควรจะเป็นส่วนหนึ่งของทางแก้ปัญหาไฟป่าป่าที่เราเห็นในวันนี้ไม่ใช่มรดกของคนรุ่นนี้มันคือทรัพย์สินที่เราหยิบยืมมาจากคนรุ่นหน้าครับแจ้งเหตุไฟป่าได้ทันทีที่สายด่วน1362นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
0: ค่ะก็ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองนะคะก็มีกิจกรรมนะคะการรณรงค์ค่ะลด เผาไฟป่านะคะก็คือ อยากจะให้ชาวบ้านนะคะช่วยกันค่ะไม่จุดเผาขยะหรือแม้กระทั่งในบริเวณบ้านหรือแม้กระทั่งตามป่านะคะแต่ถ้าหากนะคะว่าพี่ๆนะคะที่ผ่านไปพบเจอนะคะเหตุการณ์ไฟป่านะคะก็สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1362ค่ะของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ร่วมมือช่วยกันนะคะป่าของเราก็จะหมดไปค่ะที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กใหญ่นะคะก็จะสูญสิ้นไปค่ะแล้วก็ในอนาคตลูกหลานเรานะคะก็อาจจะไม่ได้เห็นสัตว์ในบางชนิดซึ่งมันมีความสวยงามของมันเองนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันดูแลไว้ค่ะก็จะหมดไปในวันนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะเจอกันช่วงหน้าค่ะ

0: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะเดี๋ยวเราพักเรื่องไฟป่านะคะมาทำความรู้จักกับพันไม้กันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะก็น้องซีมีพันไม้น่ารักน่ารักชนิดนึงนะคะจะมาทำให้พี่ๆได้ทำความรู้จักนะคะนั่นก็คือต้นปอทะเลค่ะใช่ค่ะปอทะเลนะคะเป็นพันไม้ในวงชบาค่ะเรามักจะคุ้นตานะคะตามชายหาดหรือว่าตามป่าชายเลนค่ะจุดเด่นคือดอกเขาเนี่ยจะสีเหลืองสดเลยนะคะแล้วก็ดูละไม้คล้ายดอกชบาค่ะลักษณะของเขานะคะที่ลำต้นค่ะเป็นได้ทั้งไม้พุ่มและไม้ต้นนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ 3-10 เมตรค่ะตามส่วนต่างๆนะคะเช่นหูใบและโคนดอกค่ะจะมีขนนะคะรูปร่างคล้ายรูปดาวนะคะละเอียดปกคลุมเลยค่ะส่วนใบเขานะคะใบจะมีลักษณะกลมป้อมรูปหัวใจค่ะปลายแหลมสั้นดูน่ารักเลยค่ะใต้ใบค่ะจะมีเส้นโคนใบที่ชัดเจนนะคะ 7-9 เส้นค่ะดอกไฮไลท์ของเขาเลยค่ะสำคัญเลยนะคะดอกเขาเนี่ยจะรูปร่างคล้ายระฆังค่ะสีเหลืองนวลค่ะแต่มีกิมมิกที่คนดอกด้านในนะคะจะแต้มด้วยสีม่วงเข้มค่ะเมื่อบานเต็มที่นะคะจะดูสวยสดงดงามเลยค่ะสะดุดตาเรามากเลยค่ะเขามีผลด้วยนะคะผลเนี่ยจะมีรูปร่างนะคะรีกว้างเกือบกลมเลยค่ะมีขนหยาบแข็งปกคลุมหนาแน่นค่ะค่ะถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์นะคะเราสามารถพบปอทะเลนะคะได้กว้างขวางค่ะตั้งแต่อินเดียค่ะจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะไปจนถึงออสเตรเลียค่ะสำหรับในประเทศไทยนั้นนะคะแหล่งที่พบนะคะพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ค่ะสภาพแวดล้อมนะคะเขาจะชอบขึ้นตามชายฝั่งทะเลค่ะป่าโก่งกลางป่าดิบชื้นนะคะจนไปถึงภูเขาสูงนะคะระดับความสูงเนี่ยอยู่ที่ 1,400 เมตรเลยนะคะประโยชน์และสรรพคุณของเขาค่ะก็คือเขาเนี่ยเป็นได้ทั้งไม้ประดับนะคะด้วยรูปร่างใบที่สวยสดงดงามนะคะสีสันสดใสค่ะจึงนิยมนำมาปลูกนะคะตกแต่งสวนค่ะโดยเฉพาะต้นที่ปลูกเป็นไม้ประดับนะคะมักมีขนาดใบและดอกเล็กกว่าในธรรมชาตินะคะเพื่อให้ดูเป็นพุ่มที่สวยงามค่ะในส่วนสรรพคุณนะคะเขายังมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรค่ะมีสรรพคุณทางยาหลากหลายนะคะทั้งส่วนใบดอกและรากค่ะตามตำรับยาพื้นบ้านนะคะชื่อเรียกขานตามท้องถิ่นนะคะปอทะเลมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามภูมิภาคค่ะสะท้อนถึงความผูกพันกับผู้คนในแต่ละพื้นที่นะคะภาคกลางก็จะเรียกปอทะเลปอฝ้ายนะคะในกรุงเทพจะเรียกโพทะเลค่ะภาคใต้นะคะจะเรียกปอนาค่ะจันทบุรีเรียกบาค่ะเลยนะคะเรียกขมิ้นนางมัดมัดซีนะคะหรือว่าผีหยิกค่ะ
1: แล้วก็มาทำความรู้จักอีก
0: หนึ่งชนิดค่ะก็เขาชื่อ
1: ว่านหัวสืบ
0: ค่ะ
1: สรรพคุณเด่นในการแก้โรคทางเดินปัสสาวะนะครับลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะเป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ1เมตรลำต้นแตกกิ่งใบเอียงเวียนรูปรีรูปขอบขนาดหรือเกล็ดรูปไข่ครับความกว้างประมาณ 5-8 ซมครับปลายแหลมยาวโคนมอนหรือกลมเส้นใบเรียนขนาดกัน 3-7 เส้นก้านใบยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตรนะคะช่อดอกแบบซีบขอบย่อมออกตามกิ่งด้านข้างตำแหน่งตรงข้ามใบแต่ละช่อประกอบด้วยดอก 3-10 ดอกนะครับก้านดอกก้านช่อสั้นก้านดอกยาวครับผิวพันธุ์มีริ้วและปุ่มกระจัดกระจายรูปกระคังสีชมพูอมแดงหรือสีม่วงกลีบรวม6กลีบแยกเป็นรูปใบ
0: เป็นใบหอกค่ะแล้วก็ยาว 1.2-2 เซนติเมตรเลยค่ะโคนกลีบก็จะมีเดือยรูปทรงกระบอกนะคะลักษณะตรงโคนก็จะเล็กน้อยค่ะยาวประมาณ 4-8 มิลลิเมตรเลยค่ะ
1: เกสรเพศผู้นะครับ6อันติดที่โคนกลีบรวมยาว1-1.8 เซนติเมตรนะครับก้านชูอับเรนูแบบยาว 0.7-1.3 เซนติเมตรนะครับอับเรนูยาว 4-5 มิลลิเมตรนะครับรังไข่มี3ช่องยาวประมาณ3มิลลิเมตรก้านเกสรเพศเมียรูปเส้นได้ยาว 5-9 มิลลิเมตรปลายแยกเป็น3แฉกและบานออกผลสดทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเมื่อผลสุกมีสีดำภายในมีเมล็ดเป็นส่วนมากครับกระจายพันธุ์และการกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยานะครับพบกระจายพันธุ์ในอินเดีย เนปาลจีนตอนใต้เมียนมาและเวียดนามสำหรับประเทศไทยพบทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าดิบเขาที่ระดับความสูงประมาณ 1,500 เมตรนะครับสรรพคุณหัวอึงเงาใช้รับประทานเป็นยาแก้โรคทางเดินปัสสาวะได้ครับ
0: ค่ะดอกดาราค่ะจัดอยู่ในวงขิงค่ะเป็นพืชที่มีความโดดเด่นนะคะในด้านความสวยงามและคุณค่าทางเศรษฐกิจค่ะพบกระจายทั่วไปนะคะในเขตร้อนชื้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะคะดอกดาราค่ะเป็นไม้ล้มลุกค่ะมีเง่าอยู่ใต้ดินนะคะลำต้นเทียมนะคะเกิดจากกับใบที่ซ้อนกันแน่นเลยนะคะสามารถเติบโตสูงได้ถึง 2-5 เมตรค่ะเป็นใบเดี่ยวรูปใบหอกนะคะเรียงสลับตามลำต้นค่ะช่อดอกนะคะจะแทงขึ้นจากเง่าโดยตรงค่ะประกอบด้วยกลีบประดับขนาดใหญ่สีชมพูถึงแดงสดเลยค่ะซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่จดจำของพืชชนิดนี้นะคะดอกดาราค่ะมีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายนะคะในด้านอาหารค่ะนิยมนำกีบอ่อนนะคะมารับประทานอาหารโดยเฉพาะยำดาหลาค่ะซึ่งเขาอะค่ะมีรสชาติเปรี้ยวอ่อนนะคะและกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะนอกจากนี้ยังมีการนำมาปรุงในทางสมุนไพรนะคะเนื่องจากมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะและด้วยความงดงามของดอกนะคะจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับอีกด้วยค่ะดอกดาหลานะคะนับเป็นพืชที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพนะคะและภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นค่ะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะพันไม้ต่อมานะคะมหัศจรรย์พันไม้ล้ำค่าหนึ่งเดียวในโลกแห่งป่าใต้เลยนะคะท่ามกลางผืนป่าดิบชื้นค่ะอันอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้ซุกซ่อนพันไม้ล้ำค่าที่มีถิ่นกำเนิด นะคะเพียงแห่งเดียวในโลกนั่นก็คือ
1: พรมมหามาศ
0: ค่ะเป็นพืชในวงชาฤษีนะคะที่มีความโดดเด่นทั้งในแง่ของพืชศาสตร์และก็ที่มาของชื่อพันธุ์อันทรงเกียรติค่ะเดี๋ยวยังไงให้พี่ไป๊นะคะเป็นคนบอกถึงที่มาแล้วก็ลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะ
1: ชื่อพรหมมหามาศนะครับนั้นมีความหมายจากชื่อสอนวิเศษของพระพรหมที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์สะท้อนถึงความพิเศษของพืชชนิดนี้นะครับแม้จะมีขนาดลำต้นเพียง20เซนติเมตรแต่กลับดูสง่างามด้วยใบรูปไข่ที่ยังตัวสวยงามจุดเด่นสำคัญคือผิวด้านล่างที่มีสีส้มอมน้ำตาลปกคลุมหนาแน่นให้สัมผัสอ่อนนุ่มเยากับผ้ากำมะหยี่ธรรมชาตินะครับในยามออกดอกครับพรหมมหามาศจะชูดอกที่จัดเรียงตัวคล้ายซี่ย่อมกลีบดอกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยแยกออกเป็นซีกบน2แฉกและซีกล่าง3แฉกแต่งแต้มสีสันให้แก่พื้นดินมากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยครับประวัติศาสตร์การค้นพบนะครับความยิ่งใหญ่ของพืชชนิดนี้ถูกบันทึกไว้ครั้งแรกเมื่อวันที่10ตุลา2500ครับโดยนายบุญนาคสังขจันทร์อดีตเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บและสตาฟตัวอย่างพันไม้แห่งหอพันไม้ครับท่านได้ค้นพบตัวอย่างบริเวณบ้านคีรีวงศ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นการค้นพบครั้งสำคัญของวงการพฤกษศาสตร์ไทยซึ่งบุกเบิกการศึกษาพืชวงชาฤาษีในประเทศอย่างจริงจังจนกลายเป็นฐานข้อมูลสำคัญให้นักวิชาการรุ่นหลังได้ศึกษาต่อยอดสมบัติทางชีวภาพของแผ่นดินการดำรงอยู่ของพรหมมหามาศไม่เพียงแต่จะเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าภาคใต้แต่ยังเป็นสมบัติล้ำค่าที่มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ครอบครองสำนักชื่อที่สื่อถึงอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องรักษาไว้คู่แผ่นดินสืบต่อไปครับ
0: โอ้โหเป็นพันไม้ที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
1: มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก
0: ใช่ค่ะโอ้น้องยังไม่เคยเห็นเลยค่ะพี่ไปเคยเจอบ้างยังคะ
1: ยังครับ
0: ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้เจอสักครั้งนะคะว่าดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยที่เขามีประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะอยากจะได้พบเจอกับดอกไม้จริงๆของเขาค่ะค่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ค่ะพี่ไปรู้ไหมคะว่า50ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกนะคะของปี2026เนี่ยประเทศไทยเรามี1หาดนะคะที่ติดในอันดับที่10ด้วยนะคะค่ะก็นายสุชาติชมกลิ่นค่ะปลื้มนะคะความสำเร็จของอ่าวเกือกค่ะในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะจังหวัดพังงานะคะหลังได้รับการจัดอันดับนะคะให้เป็น1ใน10นะคะชายหาดที่ดีที่สุดในโลกในปี2026ค่ะพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาตินะคะให้ทรัพยากรเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็กำชับให้รักษามาตรฐานการบริการบริหารจัดการอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความงดงามระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะในวันที่4พฤษภาคม2569ค่ะจากผลการจัดอันดับ50ชายหาดนะคะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ค่ะซึ่งจัดทำโดยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวกว่า 1,000 คนทั่วโลกนะคะปรากฏว่าอ่าวเกือกค่ะภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะได้รับการจัดอันดับเป็นชายหาดที่ดีที่สุดนะคะเป็นอันดับที่10ของโลกค่ะสะท้อนถึงความโดดเด่นทางความงดงามทางธรรมชาตินะคะความสมบูรณ์ของระบบนิเวศค่ะและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติค่ะนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเปิดเผยว่ารู้สึกยินดีและภาคภูมิใจกับความสำเร็จครั้งนี้ค่ะพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะโดยได้เน้นย้ำนะคะให้รักษามาตรฐานการจัดการอย่างเคร่งครัดค่ะและใช้ความสำเร็จในครั้งนี้นะคะเป็นต้นแบบในการยกระดับอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนะคะเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของไทยค่ะให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะและได้รับการยอมรับในเวทีโลกค่ะด้านนายอรรถพลเจริญชันสาค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยค่ะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมาตรการการบริหารจัดการเชิงรุกค่ะไม่ว่าจะเป็นการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะตามศักยภาพการรองรับค่ะการปิดฟื้นฟูทรัพยากรในช่วงฤดูกาลค่ะและการจัดการขยะอย่างเข้มงวดนะคะส่งผลให้ระบบนิเวศทางทะเลและชายหาดยังมีความสมบูรณ์ในระดับสูงค่ะขณะที่นายสิริวัฒน์สืบสายค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิรันนะคะกล่าวว่าอ่าวเกือกตั้งอยู่บนเกาะ8ค่ะหรือเกาะซิมิรันที่มีจุดเด่นทั้งน้ำทะเลใสค่ะหาดทรายขาวละเอียดนะคะและยังมีหินเรือใบค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะจากทั่วโลกนะคะโดยการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ค่ะรวมถึงความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่แห่งนี้นะคะได้รับการยอมรับในระดับโลกค่ะทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะยังยืนยันความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และคุ้มครองธรรมชาติอันล้ำค่าค่ะเพื่อส่งต่อความงดงามระดับโลกให้คงอยู่กับประเทศไทยและคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะนี่แล้ววันนี้นะคะเราจะมีข่าวนะคะเกี่ยวกับอุทยานของเรานะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองนะคะมาบอกเล่านะคะให้พี่ๆชาวจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียงนะคะได้รับทราบนะคะเรามีการออกลาดตระเวนนะคะเพื่ ดูแลผืนป่าผืนป่าและทางทะเลของเรานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เรานะคะก็ได้ทำการสำรวจค่ะพบอะไรบ้างคะพี่ไป
1: ๊ล่าสุดที่เจ้าหน้าที่เราพบนะครับพบโลมาหลังโหนกครับประมาณ 5-10 ตัว
0: โอ้แสดงให้เห็นเลยนะคะเนี่ยว่าทะเลของทางจังหวัดระนองเนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ์นะคะโลมาหลังโหนกเนี่ยยิ่งถ้าเขามีอายุมากขึ้นนะคะตามลำตัวเขาเนี่ยก็จะมีสีชมพูที่เข้มขึ้น
1: สีชมพูเข้มขึ้น
0: ใช่ค่ะซึ่งทะเลเรานี้ยังมีอะไรให้ค้นพบอีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเต่าโลมาอย่างที่เราได้เจอโลมาในรอบนี้ก็ถือว่าอุทยานเราก็รู้สึกมีความสุขนะคะได้เจอได้พบกับเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องขยะค่ะในช่วงมรสุมนะคะก็จะมีขยะมรสุมค่ะในเดือนของในเดือนพฤษภาคมตุลาคมนะคะจะมีลมแล้วก็คลื่นนะคะที่จะพัดขยะพลาสติกนะคะเช่นถุงขวดน้ำค่ะอวนประมงนะคะจำนวนมหาศาลเนี่ยจากชายฝั่งค่ะลงสู่ทะเลนะคะและสุดท้ายเนี่ยขยะที่ลอยกลับไปในทะเลก็จะลอยกลับขึ้นมาบนฝั่งนะคะซึ่งจะเกยขึ้นมาตามชายหาดต่างๆเป็นประจำทุกปีค่ะซึ่งขยะมากกว่า 80% เนี่ยมาจากกิจกรรมของประชาชนใช่ค่ะบนบกนะคะก็ ผลกระทบที่ตามมานะคะก็จะทำลายระบบนิเวศนะคะแนวปะการังค่ะสัตว์น้ำเนี่ยก็จะกินขยะเข้าไปนะคะแล้วก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยค่ะหากเราไม่ร่วมมือกันนะคะช่วยกันเก็บขยะหรือว่าลดการใช้ปริมาณพลาสติกนะคะในอนาคตเนี่ยทะเลสวยๆของเราก็จะแบบเต็มไปด้วยขยะเลยนะคะแล้วก็สัตว์ทะเลอย่างเต่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้าใจว่าถุงพลาสติกเนี่ยคือแมงกะพรุน
1: แล้ว
0: ใช
1: ่
0: ค่ะแล้วพอเขากินเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดการอุดตันทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตได้นะคะ อย่างที่อ่าวไข่เต่านะคะก็จะเป็นประจำค่ะในช่วงมรสุมเจ้าหน้าที่เรานะคะที่ประจำอยู่ที่นั่นก็จะมีการเก็บขยะริมชายหาดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดพลาสติกถุงนะคะกระสอบแม้กระทั่งอวนเครื่องมือทำมาหากินที่อาจจะชำรุดหรือว่าอยู่ในทะเลเป็นเวลานานเนี่ยค่ะพออยู่ในช่วงมรสุมก็จะมีขยะเหล่านี้ขึ้นมากองเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆทุกคนนะคะช่วยกันรักษา

0: ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569นะคะถึงวันที่31ตุลาคม2569ค่ะแต่ที่ทำการของเราค่ะยังเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีนะคะจนถึง 16:30 นาทีค่ะเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะมีลานกางเต็นท์นะคะสามารถกางเต็นท์นะคะดูวิวพระอาทิตย์ตกได้ค่ะแล้วก็ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะคะป่าโกงกลางค่ะ150เมตรนะคะมีห้องพักให้เลือกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักแบบเป็นหลังสำหรับครอบครัวนะคะก็จะพักได้ทั้งหมด6ท่านค่ะใน1หลังเนี่ยเราจะมี3ห้องนอนอยู่ด้านในนะคะจะเป็นห้องแอร์2ห้องค่ะห้องพัดลม1ห้องนะคะโหราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะคะหลังละ 1,200 บาทค่ะถ้าเป็นวันธรรมดาค่ะวันจันทร์ถึงวันพฤหัส
1: จันถึงวันพฤหัสที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์
0: ใช่ค่ะเรามีลด 30% อีกนะคะแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่อาจจะมาพัก1คนหรือ2คนนะคะก็จะมีห้องพักแบบสำหรับ2ท่านนะคะให้บริการอีก5หลังค่ะก็จะมีเป็นห้องแอร์3หลังนะคะห้องพัดลม2หลังค่ะราคาห้องเนี่ยอยู่ที่400บาทนะคะในห้องเนี่ยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะทีวีตู้เย็นนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมกับอุทยานของเราได้นะคะนอกจากห้องพักลานกลางเต็นท์เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติค่ะพี่ไป๊เรายังมีกิจกรรมพายเรือคายักนะคะใช่ค่ะพายเรือคายักก็ลำละ200บาทนะคะสามารถนั่งได้3ท่านค่ะเส้นทางในการพายเรือนะคะก็จะเป็นการชมป่าโกงกลางป่าชายเลนของเราค่ะซึ่งอุทยานเรานะคะจะมีป่าโกงกลางนะคะที่น่าชมเนี่ยเป็นบริเวณกว้างเลยค่ะก็สามารถไปพายเรือคายักเล่นเวลาช่วงเย็นๆก็อาจจะพายเรือดูพระอาทิตย์ตกได้นะคะแล้วก็เรายังมีแพนะคะกลางน้ำให้ได้นั่งนะคะก็สามารถลงไปนั่งรับประทานอาหารในบริเวณแพได้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมาล่าลายเซ็นนะคะในอุทยานของเรานะคะก็ยังมีให้บริการอยู่ทุกวันนะคะจริงๆพวกหนูก็อยากเจอพี่ๆนักท่องเที่ยวนะคะอยากให้เข้ามานะคะอุทยานเราอาจจะเป็นอุทยานที่เล็กๆไม่ค่อยมีชื่อเสียงแต่ถ้าได้เข้ามาสัมผัสพี่ๆอาจจะชอบนะคะเพราะว่ามีความเงียบสงบค่ะได้เข้าถึงสัมผัสกับธรรมชาตินะคะแบบใกล้ชิดเลยค่ะบางวันก็อาจจะมีนาคนะคะน้องนาคออกมาเล่นกับอาบแดดค่ะแล้วก็บางวันก็จะมีฝูงลิงเข้ามาเหมือนให้พี่ๆได้รับชมกันด้วยนะคะยังไงนะคะพวกเราค่ะจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองนะคะขอฝากแหล่งท่องเที่ยวนี้ไว้ในใจของพี่ๆด้วยนะคะวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้

0: 7นิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนณบริเวณย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนโดยนางสาวสุภมาศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้าในพื้นที่ไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: จังหวัดตรังเดินหน้า7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครอง
4: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตด้านพลังงานที่ยังส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนมาตรการสำคัญประกอบด้วยการลดหรือผ่อนผันค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาการยืดหยุ่นเรื่องเครื่องแบบนักเรียนการควบคุมค่าอุปกรณ์การเรียนที่ไม่จำเป็นการชะลอจัดซื้อหนังสือเสริมหรือสื่อที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการลดกิจกรรมที่ต้องใช้เงินจำนวนมากตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองซึ่งทั้ง7มาตรการโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้ตามบริบทของพื้นที่โดยต้องคำนึงถึงการไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครองแต่ยังคงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: กรมราชทัณฑ์ยืนยันการพิจารณาพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อใครเป็นการเฉพาะเจาะจง
5: กรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีการพิจารณาพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชทัณฑ์อย่างถูกต้องโดยระบุว่าการพิจารณาพักโทษจะอ้างอิงจากข้อเท็จจริงคำพิพากษาและข้อมูลทางราชการที่ชัดเจนเท่านั้นซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใดระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีกระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดอาญาระหว่างถูกควบคุมตัวจึงไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการพักโทษนอกจากนี้จากการตรวจสอบของคณะทำงานพิจารณาพักโทษและเอกสารต่างๆก็ไม่พบข้อมูลการกระทำผิดวินัยทำให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษลงโทษมีมติว่านายทักษิณมีคุณสมบัติครบถ้วนและย้ำว่าการพิจารณาพักโทษไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดเป็นพิเศษแต่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ต้องขังทั่วประเทศและยึดตามกฎหมายกับหลักฐานอย่างเคร่งครัดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส ่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
8: ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
9: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
10: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
9: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
11: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: พี่ล่วงจะรีบไปไหนนั่น
14: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวท่างก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
13: ใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมาเงอเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
14: โอ้ถ้าเป็นนั้นที่แค่ไปบอกไอ้เหนียดโก้ก่อนแล้วกันเอาเรือวายวันนี้ต้องรับค่าชีวิตไว้ก่อนขอตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องไม่ขาวไว้ที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันนะ
13: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
15: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกเวลาสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz Facebook Live สวทรนองทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 16:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงถึง 17:00 น.กับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรนองรายงาน

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะในช่วงเวลาคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีรายงานสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวจะนำมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์เราเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์อ๋อไม่ใช่สิทุกวันเสาร์นะวันศุกร์นี่ก็เป็นศุกร์สุดสัปดาห์นะคะแล้วก็เริ่มกันในช่วงวันหยุดนะวันหยุดเสาร์และอาทิตย์นะคะท่านผู้ฟังที่เราเจอกันตรงนี้16:10 นจนถึงเวลา17:00 นนะคะวันที่9 พฤษภาคมสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองในช่วงเวลา15:00 นจนถึงเวลา18:00 นค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ตรวจพบนะคะจากภาพถ่ายทางดาวเทียมนะคะพบฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานี101ยะโสธรนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษสระบุรีนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพมหานครนครนายกสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนราธิวาสส่วนมากเป็นการเคลื่อนตัวไปในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีฝนสลับหยุดตกเป็นนะคะเป็นระยะบางพื้นที่1-2ชั่วโมงก็ยังคงเคลื่อนเข้าปกคลุมนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเข้าปกคลุมก็ยังเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ฟังรวมถึงจังหวัดระนองกันด้วยลักษณะฝนตกบางพื้นที่โดยยังมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงค่ะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นก็เป็นบริเวณทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคตะวันออกกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นสถานการณ์ของฝนฟ้าคะนองนะคะที่ได้ตรวจพบโดยภาพถ่ายดาวเทียมนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการแจ้งให้ทราบกันตอนนี้ในเรื่องของติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีเดียวเมื่อวานนะคะอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ 36.3 องศาเซลเซียสที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยและเป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือกันด้วยที่อำเภอเมืองจังหวัดตากวัดได้ 40.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคใต้ฝั่งตะวันตก 24.1 องศาเซลเซียสที่อำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตที่ท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ 20.4 องศาเซลเซียสตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศนะคะในเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10 พฤษภาคมนี้นะคะเช้านี้ก็ได้ออกประกาศเป็นฉบับที่8นะคะแล้วก็ได้ขอให้ประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนะคะสำหรับในลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั่นเองค่ะนะท่านผู้ฟังก็เป็นฉบับล่าสุดนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนนะคะออกประกาศออกมาฉบับที่8เดี๋ยวหลังจบรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์เดี๋ยวจะมีอีกฉบับหนึ่งออกมาเป็นฉบับที่9กันนะคะสำหรับภาคใต้ในวันนี้ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูง
ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่8และ9พฤษภาคมนี้ตรวจพบเหตุการณ์ขนาด 2.0 จำนวน2ครั้งศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาขนาด 3.7 ศูนย์กลางอยู่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียและขนาด 1.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลปางหมูขออภัยค่ะตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังสรุปให้ทราบนะคะสำหรับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนเรื่องของฟ้าเรื่องของอากาศเรื่องของสถานการณ์แผ่นดินไหวต่างๆนะคะก็หยิบมาฝากกันนะช่วงเวลาตรงนี้กับคัดข่าวทันเหตุการณ์มีข่าวสารอะไรกันบ้างที่น่าสนใจตอนนี้หลายๆท่านก็คงจะทราบกันแล้วนะคะว่าในเรื่องของคนละครึ่ง plus นะคะก็ให้เตรียมตัวติดตามข้อมูลกันนะคะท่านผู้ฟัง25พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นวันที่เปิดให้เริ่มลงทะเบียนกันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันนะคะในเรื่องของการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะคะหลังองค์การอนามัยโลกเตือนไวรัสฮันดาบนเรือสำราญย้ำยังไม่พบการระบาดในไทยนะคะขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคก็เข้มในการตั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะคะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่กรมควบคุมโรคก็ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมเพิ่มความระมัดระวังในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดกรมควบคุมโรคก็ได้เน้นย้ำมาตรการสำคัญนะคะได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำโดยได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่ต้องเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อนี้ค่ะเช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดโดยได้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE ให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนายแพทย์มนเทียนยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานี่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ฟันแทะที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปก็ไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปประชาชนจึงไม่จำเป็นที่จะต้องตื่นตระหนกแต่ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ทางกรมควบคุมโรคก็ได้ลงมาดูแลในเรื่องการเพิ่มความเข้มในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะคะหลังจากที่ได้มีการเตือนไวรัสฮันตาบนเรือสำราญนะตอนนี้ก็ยังไม่พบการระบาดในไทยนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อว่าเจอข่าวที่แชร์ต่อกันมานะคะในเรื่องของการเตรียมแผนรถแลกใหม่รถเก่าแลกใหม่นะคะรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าการพัฒนาระบบ DLT TMS Transport Management System ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นรวมถึงได้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศ
ภาครัฐเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านข้อมูลการบริหารจัดการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรีของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือยานยนต์ไฟฟ้า EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่การผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ได้รับการรับรอง462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะตอนนี้ในเรื่องของรถเก่าแลกรถใหม่นะคะในการใช้รถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปจะมาคุยกันในเรื่องข่าวสารอื่นๆกันค่ะ

0: การเลื่อนกระจกตัวการสำคัญของโรงร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไหม้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกของพรุ่งนี้
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
2: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอ้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์
3: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพ

0: กไก่ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกันอีก

0: ขณะนี้เวลา 16:43 นะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะวันนี้ในช่วงเช้าของจังหวัดระนองนะคะมีงานหนึ่งที่อภิสราก็ได้ติดตามนะคะในความเคลื่อนไหวของงานนัดพบแรงงานประจำปี2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะก็ได้รวมกับแมคโครระนองนะคะนอกจากนี้แล้วมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมาร่วมบูรณาการในครั้งนี้กันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัดระนองสำนักงานสวัสดิการและสังคมจังหวัดระนองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน44ระนองรวมถึงสำนักงานประกันสังคมระนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ได้บูรณาการในเรื่องของภาคส่วนของการสร้างความเข้าใจการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวนะคะในวันนี้ก็มีนายจ้างสถานประกอบการนะคะก็ได้ลงพื้นที่มาสัมภาษณ์งานณพื้นที่กันเลยแล้วก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้ทั้งเจ้าของสถานประกอบการรวมถึงผู้ประสงค์ที่จะหางานทำได้เจอกันพูดคุยกันสัมภาษณ์กันนะคะณบริเวณลานจอดรถของสยามแมคโครหรือแมคโครระนองนั่นเองคึกคักตั้งแต่เช้าเลยนะท่านผู้ฟังอภิสราได้ไปประมาณสัก8:00 AMนะคะก็ประมาณ8:10 PMก็จะมีผู้ที่เริ่มมาลงทะเบียนจริงๆงานนี้ก็จะเริ่มในช่วงเวลา9:00 AMถึงเวลา15:00 PMแต่มีผู้สนใจนะคะมาเดินทางมาก่อนที่จะเปิดนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็รับลงทะเบียนณช่วงเวลานั้นกันเลยนะคะ8:00 AMนะคะหรือว่า8:10 PMค่ะบรรยากาศคึกคักนะสำหรับเช้านี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมรอติดตามรับฟังข่าวสารเรื่องของสำนักงานจัดหางานกันได้ทุกวันศุกร์แรกของเดือนนะคะพอเริ่มเดือนใหม่ท่านผู้ฟังค่ะศุกร์แรกเนี่ยเรารอติดตามฟังกันเลยมีไลฟ์สดกันด้วยในช่วงเวลา14:10 PMจนถึงเวลา15:00 PMนะคะจัดหางานเล่าข่าวค่ะช่วงเวลานั้นก็จะมีข่าวสารต่างๆที่ทางสำนักงานจัดหางานมาดำเนินรายการนะคะแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถที่จะทิ้งข้อความไว้บนเพจสวทระนองที่เรากำลังไลฟ์สดกันในเวลานั้นช่วงเวลานั้นกันได้เลยก็จะได้รับความกระจ่างแจ้งนะคะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองมาตอบข้อซักถามกันนั่นเองนะท่านผู้ฟังนะสำหรับอีกงานหนึ่งเมื่อวานนะคะคือคักไม่เบาเหมือนกันในเรื่องของการผลักดันบาริสต้าตอนนี้อภิสราก็ทราบว่ายังมีอีกหน่วยนึงตอนนี้กำลังมีการจัดอบรมบาริสต้ากันอยู่นะคะนั่นคือในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน44ระนองนะคะตอนนี้มีการอบรมบาริสต้าซึ่งก็อบรมกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกันด้วยนะผู้ฟังในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็มีการเปิดอบรมทักษะด้านกาแฟต่อยอดอาชีพบาริสต้าสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตอนนี้ทุกภาคส่วนนะคะก็ได้หันมาสนับสนุนตรงนี้กันซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าจังหวัดระนองเองก็ได้รับ GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะในเรื่องของกาแฟเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่ายแล้วก็ใช้การรับรองว่ากาแฟที่ผลิตนี่มาจากแหล่งผลิตของระนองเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการกันได้นะคะว่าจะขอรับตราสัญลักษณ์อย่างไรก็ติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองได้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าสินค้านี้กาแฟตัวนี้นี่ผลิตมาจากพื้นที่ของระนองนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันในเรื่องของแหล่งผลิตนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการปลูกนะคะการคัดกรองการคัดสารกาแฟจนคั่วนะคะเป็นเมล็ดกาแฟหรือว่าเป็นกาแฟพร้อมดื่มได้เลยเนี่ยก็จะได้ทราบว่ามาจากระนองตรงนี้ก็ต้องมีตราสัญลักษณ์กันด้วยนะคะก็จะได้เป็นเครื่องยืนยันว่ามาจากระนองแน่นอนนะคะท่านผู้ฟังในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายเสียละสรรพคุณก็ได้บอกนะคะว่า ในส่วนนี้ล่ะองค์การบริหารจังหวัดระนององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และค่าครองชีพของประชาชนจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านกาแฟก็มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับประเภทกาแฟการคั่วเมล็ดกาแฟการชิมและการวิเคราะห์กาแฟเบื้องต้นรวมถึงการใช้อุปกรณ์ชงกาแฟทักษะบาริสต้าเบื้องต้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมหรือสร้างรายได้กับครัวเรือนได้มีประชาชนที่สนใจจำนวน100คนนะคะที่ได้ร่วมฝึกทักษะอาชีพในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการช่วยนะคะที่จะให้สร้างรายได้กระจายรายได้แล้วก็มีส่วนร่วมที่จะให้ชุมชนนะคะมีความเข้มแข็งในเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นข่าวสารต่างๆนะคะที่หยิบมาฝากกันในช่วงเวลาของคัดข่าวทันเหตุการณ์ในพื้นที่ของระนองลืมบอกไปนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังในเช้านี้ในการลงพื้นที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนี่ก็จะมีโมบายยูนิตนะคะทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็สนับสนุนรถโมบายยูนิตนะคะมาร่วมในงานนัดพบแรงงานครั้งนี้กันด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์วันนี้อภิสลาร่ำลาท่านผู้ฟังที่รักกันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะในช่วงเวลา 16:10 น.จนถึงเวลา 17:00 น.วันนี้นะคะอาจจะมีฝนตกในบางพื้นที่ล่ะนะบางพื้นที่อาจจะร้อนนะคะยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งสำหรับผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนช่วงฝนตกพรำๆนะคะเกรงว่าฝนตกอาจจะทำให้ถนนลื่นกันนั่นเองค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีวัดดีบายดีไหม
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
5: ก็ขาฝุ่น PM2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
4: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
5: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
4: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
5: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
7: กรมประชาสัมพันธ
8: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
8: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัม

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพ.ร.ก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรี

0: เช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพ.ร.ก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงินอย่างรอบคอบเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินที่กู้มาครั้งนี้ส่งตรงไปถึงประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีซึ่งร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบสินค้าไม่ตรงฉลากทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนผลการตรวจสอบปลากระป๋องว่าเป็นปลาชนิดใดต้องรอความคืบหน้าจากกรมประมง
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบปลากระป๋องที่เนื้อในไม่ตรงกับฉลากว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงฉลากในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันโดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าปลากระป๋องที่พบผลิตจากปลาหมอคางดำหรือไม่นั้นนางสาวสุภมาศระบุว่าต้องรอผลการตรวจสอบจากกรมประมงประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากกรมประมงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ DNA ปลาตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเร่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบหนึ่งในนั้นมีบัตรประชาชนไทย
4: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเปราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและนายเฉิงเจ้าหูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพและมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
3: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
4: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
5: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
6: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
5: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31 มีนาคม 2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17 สิงหาคม 2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28 กันยายน 2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28 กันยายน 2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะมาจะเจอกับนายนัทแล้วก็ทีมงานสวทรนองนะคะในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็เจอกับดีเจพี่ต่องไปแล้วนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อยู่กับนายนัทค่ะเวลาเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 17:00 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็มาพูดคุยกันนะคะมาเติมเต็มกำลังกายกำลังใจกันสักหน่อยบางคนอาจจะเหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งอาทิตย์และมาฟังเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราแล้วก็บางเรื่องราวที่หยิบยกมานะคะก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกคิวใจกันได้ด้วยพอสมควรเลยค่ะสลับกันไปกับการรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันด้วยนะใครอยากฟังผลงานเพลงไหนขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะอินบ็อกซ์เข้าไปผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเข้าไปแล้วอย่าลืมนะคะช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนาะข่าวสารในพื้นที่ระนองข่าวสารนโยบายของรัฐบาลก็คือคัดสรรแล้วก็นำมาอัปเดตกันทุกวันเลยค่ะแบบเรียลไทม์กันไปเลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเริ่มต้นช่วงแรกของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดอยากจะนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันคือไปอ่านเจอบทความหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการนอนเขาบอกว่าการนอนที่ดีค่ะอาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยเพิ่มอายุขัยได้มากถึง4ปีแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตลดลงได้ถึง 31% ทุกคนเคยดูข่าวไหมคะที่เขาบอกว่าเนี่ยทำงานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอจนทำให้เกิดอาการแบบนอนไหลแล้วก็เสียชีวิตไปอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อภูมิต้านทานในร่างกายของเราเขาถึงบอกว่าการนอนมันเป็นสิ่งสำคัญไงคะมีผลการสำรวจออกมาในปี2026นี้เลยค่ะถึงแม้ว่าจะผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนนะคะผลการสำรวจนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้คนมากกว่า 30,000 คนใน13ประเทศด้วยกันค่ะพบว่า 82% ของ 30,000 คนนี้เนี่ยเขารู้นะว่าการนอนหลับเนี่ยสำคัญต่ออายุที่ยืนยาวแต่พอลองทดสอบเรื่องของการนอนที่มีคุณภาพจริงๆเขาบอกมากกว่าครึ่งหนึ่งของมากกว่า 53% ของ 30,000 เนี่ยทุกคนสามารถนอนหลับได้ดีเพียงแค่4คืนต่อ1สัปดาห์เท่านั้นแล้วสัปดาห์หนึ่งมี7คืนแต่เราสามารถนอนแบบดีๆมีคุณภาพนอนหลับสนิทได้แค่4คืนแล้วอีก3คืนที่เหลือล่ะนั่นแปลว่ามันมีผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมดเลยค่ะวันนี้เนี่ยนันท์ก็เลยมีเขาเรียกอะไรอ่ะทริคเล็กๆน้อยๆหรือว่ากฎของการนอนหลับได้ง่ายและนอนหลับได้มีคุณภาพมาฝากทุกคนกันเผื่อว่าใครที่อาจจะไม่รู้เลยว่าเราต้องทำอย่างนี้นะเรื่องนี้เราต้องทำอย่างนี้นะมาดูกฎนี้กันค่ะให้ทุกคนจำตัวเลขเหล่านี้เอาไว้นะคะตัวเลข10ค่ะเลข3เลข2เลข1แล้วก็เลข0ค่ะตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการบอกใบ้ลอตเตอรี่อะไรเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นรหัสลับที่จะช่วยให้เรานอนหลับง่ายขึ้นและนอนหลับได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมาดูแต่ละรหัสกันค่ะตัวเลขแรกก็คือตัวเลข10ค่ะให้เรางดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน10ชั่วโมงก่อนนอนเพื่อไม่ให้คาเฟอีนเนี่ยมันออกฤทธิ์ที่เหลืออยู่ในร่างกายนะคะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดความวิตกกังวลในช่วงเวลากลางคืนได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายดื่มกาแฟก็ลองกะเวลาดูนะคะคืนนี้เราจะนอนกี่โมงเราก็นับถอยหลังไปเลยค่ะว่าเราควรจะดื่มกาแฟในช่วงไหนมาดูตัวเลขต่อไปค่ะตัวเลข3ค่ะให้เรางดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มใน3ชั่วโมงก่อนนอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครหิวน้ำมากๆก็อาจจะดื่มได้แต่ว่าพยายามดื่มจิบแบบทีละนิดทีละนิดนะคะจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางดึกแล้วมันก็ส่งผลต่อการนอนด้วยเช่นกันค่ะต่อไปค่ะตัวเลข2ค่ะให้เราหยุดทำงาน2ชั่วโมงก่อนนอนบางคนเนี่ยโอ้โหคือแบบมีความรับผิดชอบต่องานสูงมากนะคะกลับบ้านมายังทำงานอยู่เลยประมาณ 3 ทุ่ม 4 ทุ่มเนี่ยยังตอบไลน์หัวหน้าอยู่เลยค่ะยังทำงานอยู่เลยยังเปิดอีเมลเลยหรือว่าบางคนเนี่ยยังเรียนออนไลน์อยู่เลยซึ่งแนะนำว่าไม่ควรทำแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีเหตุจำเป็นที่จะต้องทำงานหรือต้องนอนจริงๆเนี่ยก็ลองบริหารจัดการเวลาดูนะคะแล้วก็อีกหนึ่งทริคที่นัทแนะนำเลยคือเวลาตอนนอนกลางคืนเนี่ยให้เราปิดโทรศัพท์หรือไม่ก็ตั้งเป็นโหมดกลางคืนอะไรไว้ก็ได้ค่ะจะช่วย
วยได้ดีลดสัญญาณรบกวนด้วยนะคะแล้วก็เลขต่อไปหมายเลข1ค่ะเขาบอกให้เราหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอ1ชั่วโมงก่อนจะนอนที่สำคัญเลยเป็นหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอสมาร์ทโฟนที่เป็นแสงสีฟ้าค่ะอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยคือนอนไม่หลับเพราะว่าแสงสีเหล่านั้นเนี่ยมันยังกระตุ้นในกระบวนการของระบบสมองอยู่นะคะก็ลองดูดังนั้นเองทำไม่ได้เลยอ่ะข้อนี้ใครมีที่ดีที่สามารถแบบหยุดเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนได้ไหมคะถ้าเกิดว่าใครมีก็มาแชร์ไอเดียกันด้วยนะอ่ะหมายเลขต่อไปค่ะเป็นเลข0เนี่ยหมายเลข0เนี่ยเขาให้เราไม่กดเลื่อนนาฬิกาปลุกในตอนเช้าไม่ควรทำเลยสักครั้งเดียวค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเรากดเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะติดเป็นนิสัยจนเราไม่สามารถรับรู้เวลาไว้เลยว่าเราเนี่ยนอนไปจนถึงกี่โมงแล้วอาจจะทำให้ตื่นสายได้นะคะก็ลดนิสัยนี้ได้เป็นดีที่สุดค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขนะคะเป็นรหัสลับทั้ง5หมายเลขที่นำมาฝากกันจำกันได้ไหมคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าจำกันไม่ได้ก็ลองไปหาอ่านเพิ่มเติมดูได้เลยนะคะเพราะว่าในนัดหยิบยกเรื่องราวนี้มาจากผ่านทางแฟนเพจ Facebook มนุษย์ต่างวัยค่ะก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆเหล่านี้ด้วยที่ได้มาแชร์กันนะคะให้เราได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อค่ะ

ลับมาในช่วงที่2ค่ะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะคะช่วงที่2นี้เป็นเรื่องราวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำมาฝากกันคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องของการดูแลผู้พิการหรือว่าการใส่ใจการมอบนโยบายการช่วยเหลือให้กับคนที่มีความพิการทางการได้ยินหรือว่าคนหูหนวกอะค่ะมาดูโครงการนี้กันค่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะทำขึ้นมาเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังค่ะทางด้านของคุณนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ขับเคลื่อนแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะได้มีการส่งตัวแทนไปร่วมงานฉลองวาระครบรอบ15ปีของชมรมคนหูหนวกไทยฟ้าสีรุ้งจัดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็ทางด้านของกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยคือเขาก็จัดขึ้นต่อเนื่องในหลายๆปีด้วยกันนะคะเพื่อที่จะเห็นความสำคัญของคนผู้พิการที่มีอาการหูหนวกนะคะให้ได้มีการพัฒนาศักยภาพขึ้นในทุกๆด้านเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าพูดถึงความก้าวหน้าด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยเราจะเห็นภาพของการเปิดกว้างแล้วก็การยอมรับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ในอีกด้านนึงคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่ายังมีความจริงที่มันลึกซึ้งแล้วก็มันมักถูกมองข้ามไปก็คือพี่น้องคนหูหนวกและคนหูตึงที่โดยเฉพาะคนที่เป็นเพศ LGBTQ+ นะคะยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายที่มันมีความซับซ้อนและมันมีความหนักหนามากกว่าเพศหญิงหรือเพศชายเราก็น่าจะรับรู้พร้อมๆกันนะคะว่าด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างบ้างนะคะคือคนกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่เพียงต้องการก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการได้ยินเท่านั้นนะแต่เขายังต้องต่อสู้กับความอคติทางเพศสภาพด้วยซึ่งตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาค่ะชมรมคนหูหนวกไทยฟ้าสีรุ้งเขาก็ได้พิสูจน์ให้สังคมได้เห็นชัดแจ้งแล้วนะคะว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยยอมจำนนต่อข้อจำกัดเหล่านี้เลยซึ่งหนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญที่เราเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือการพัฒนาคำศัพท์ภาษามือใหม่ประมาณกว่า86คำด้วยกันโดยเฉพาะคำว่าอัตลักษณ์ทางเพศหรือการเปิดเผยตัวตนเขาบอกว่าเมื่อกำแพงทางภาษามันถูกทลายไปแล้วอะค่ะการเข้าถึงสิทธิอื่นๆก็เริ่มเปิดกว้างตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นการคืนสิทธิในการอธิบายตัวตนการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถนิยามความเป็นตัวเองได้แบบภาคภูมิใจการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาวะความเข้าใจเรื่องของสุขภาพทางเพศหรือการผลักดันสิทธิสมรสเท่าเทียมในคนกลุ่มนี้ค่ะซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองนะคะเขาก็เคารพต่อทุกสิทธิที่เกิดขึ้นแล้วก็เคารพต่อคนทุกกลุ่มทุกวัยทุกแบบทุกรูปแบบเลยแม้ว่าคุณจะอยู่ในคนกลุ่มไหนก็แล้วแต่คุณคือคนไทยที่จะต้องได้รับการพัฒนาเรื่องของการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือในหลายๆด้านด้วยกันค่ะโดยทางกระทรวงพม.เองเขาก็บอกว่าเขาพร้อมเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนเดินเคียงข้างทุกคนไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะทำเรื่องไหนเพื่อให้ทุกคนได้มีสิทธิเสรีภาพเป็นของตัวเองซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของสังคมแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมและประเทศชาติด้วยค่ะทางกระทรวงพม.เองเขาบอกว่าเขาจะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังและสังคมในทุกวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะผ่านเสียงผ่านมือผ่านหัวใจล้วนมีคุณค่าเท่าเทียมกันจะนำไปสู่สังคมที่ดีสร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกคนค่ะก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคือเป็นกิจกรรมที่ให้เห็นว่าเออเนี่ยเขามีชมรมนี้อยู่นะเขามีการทำกิจกรรมดีๆแบบนี้อยู่นะอาจจะคนที่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่แต่เชื่อว่าตอนนี้มันอยู่ในโลกไซเบอร์หรือว่าโลกทางออนไลน์อะค่ะข้อมูลมันเชื่อมถึงกันหมดไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนกลางเราจะอยู่ส่วนต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่หรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้ยินข่าวที่นายนัทกำลังอ่านอยู่เนี่ยนะคะเราก็ลองไปดูได้นะคะชมรมคนหูหนวกไทยฟ้าสีรุ้งค่ะเราอาจจะลองเข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆผ่านทางกลุ่มนี้ได้หรือใครที่ต้องการความช่วยเหลือก็อาจจะติดต่อไปทางกลุ่มนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคนและทางหน่วยงานพม.หน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะ
ฟังผลงานเพลงเพราะๆและเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อค่ะ

0: ักมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: กลับมาในช่วงที่3ค่ะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่3นี้คือเจอข่าวนี้เต็มหน้าฟีด Facebook เลยค่ะคือไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังมีข่าวลือข่าวลวงข่าวเฟคนิวเกี่ยวกับเรื่องนี้ระบาดมาอยู่อีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะมาดูกันใครได้ดูข่าวแล้วบ้างนะคะบางคนเนี่ยฮือฮากันไปใหญ่เอ้ยจริงหรอรัฐบาลจะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุอีก 3,000 บาทหรอจริงไม่จริงเนี่ยฉันจะได้ 3,000 บาทแล้วหรอมาดูข่าวนี้กันค่ะอย่าไปเชื่อนะคะข่าวที่บอกว่าจะเพิ่มเบี้ยยังชีพ 3,000 บาทตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะข่าวนี้เป็นข่าวเฟคนิวไม่เป็นความจริงค่ะมาเล่าย้อนความกันก่อนคุณผู้ฟังคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวที่เผยแพร่กันออกมาแล้วก็ลือเขาเรียกอะไรอ่ะคือพูดกันปากต่อปากแล้วก็แชร์กันไปเรื่อยๆว่าเนี่ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยจาก600 700 800เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 บาทแล้วนะโดยทางด้านของกรมกิจการผู้สูงอายุเขาก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าประเด็นนี้เป็นข่าวเฟคนิวค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้มีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ยังใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเนี่ยยังอยู่ในอัตราเดิมอยู่เลยค่ะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราอายุ60ถึง69เราก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราอายุ70ถึง79ก็จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ700บาทต่อเดือนถ้าเกิดอายุ80ถึง89ก็จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ800บาทต่อเดือนแล้วถ้าเกิดอายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อเดือนอันนี้เป็นตัวเลขจริงๆก็คือตัวเลขมันยังเหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับขึ้นอะไรแต่อย่างใดค่ะคือตั้งแต่ที่มีกระแสว่าจะมีโครงการคนละครึ่ง plus หรือว่าที่เรียกว่าไทยช่วยไทย plus นะคะก็ลือกันไปต่างๆนานาโอ้โหทีนี้ใหญ่โตกันไปใหญ่ว่าจะเพิ่มเบี้ยให้กับผู้สูงอายุ 3,000 บาทตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงนะคะช่วยกระจายข่าวสารต่อกันไปด้วยค่ะยังได้ในระดับเดิมเหมือนเดิมเลยตามห้วงอายุที่เขาให้กันมาก่อนหน้านี้ละค่ะก็ขอเตือนให้พี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลที่มันผิดๆแบบนี้เนี่ยไปในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความแบบชุลมุนวุ่นวายกันไปใหญ่บางคนบอกอ้าวเนี่ยได้ 3,000 พอเงินเข้าจริงๆปุ๊บอ้าวทำไมยังได้600อยู่700อยู่เดี๋ยวก็เกิดกลหนกันไปใหญ่นะคะก็ฝากแชร์ข่าวสารที่ถูกต้องส่งต่อกันไปด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยอยากสอบถามข้อมูลอะไรก็สอบถามไปได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.ก็ได้นะคะ1300ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะฝากแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่เราหรือว่าเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่แบบแถวๆหมู่บ้านเราให้ได้ติดตามรับฟังข่าวนี้กันไปด้วยนะคะก็เป็นข่าวเฟคนิวยืนยันออกมาแล้วที่ได้บอกว่าได้ 3,000 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่เป็นความจริงเลยค่ะยังได้อยู่ในระดับเท่าเดิมตามห่วงอายุของแต่ละช่วงอายุนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันอีกสัก2ผลงานเพลงแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อค่ะ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดแล้วค่ะวันนี้ก็หลายๆเรื่องราวหลายๆประเด็นที่นำมาฝากกันเชื่อว่าหลายคนฟังกันไปเพลินๆบางคนเนี่ยอาจจะนำเทคนิคสาระดีๆที่นัดนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยลองไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเราเองก็ได้นะคะก็ลองนำไปใช้ดูได้คุณผู้ฟังมีแต่เรื่องดีๆแน่นอนไม่มีคำว่าเป็นเรื่องที่เสียหายหรืออะไรเลยค่ะและที่สำคัญนะคะรายการของเราเนี่ยก็ยังคงมุ่งมั่นในการแบบเติมเต็มพลังกายพลังใจให้กับทุกคนอยู่สม่ำเสมอเลยใครมีเรื่องราวอะไรอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ทิศสาระน่ารู้ดีๆกับเราเนี่ยก็ส่งเรื่องราวกันเข้ามาได้เดี๋ยวจะนำมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดแล้วค่ะณัฐและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเรากลับมาพบเจอกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันได้ใหม่ในวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์17 นาฬิกาเป็นต้นไปทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์กับทีมงานสวทรนองค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับพบกับผมนะครับยุทธพรบานเย็นคุณผู้ฟังครับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 จะมาพบคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 น.ถึง 19:00 น.หลังเคารพธงชาติแล้วก็ก่อนข่าวภาคค่ํา 19:00 น.นะครับทาง FM 92.5 MHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของเรามาเชิญชวนลดจำนวนขยะในบ้านกันดีกว่านะครับวันนี้มีการหลายวิธีนะครับที่จะมานำเสนอในเรื่องของการลดจำนวนขยะลงนะครับมี10วิธีด้วยกัน

0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประชากรบนโลกของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้นใช่ไหมครับอัตราในเรื่องของการบริโภคเนี่ยก็ย่อมมากขึ้นเพิ่มตามไปด้วยแล้วก็จะส่งผลในเรื่องของปริมาณขยะนะครับมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยในแต่ละวันเนี่ยก็พบว่าปริมาณขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่อะไรสำคัญมากนะครับปัญหาใหญ่นะครับหลายภาคส่วนก็ต้องควรตระหนักด้วยในเรื่องของขยะนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเดินทางไปไหนนะครับขยะนะครับเราก็อย่าลืมที่จะกำจัดขยะให้ถูกวิธีนะครับทิ้งลงถังที่ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้มี10วิธีมาพูดคุยกันนะครับวิธีแรกก็คือการลดจำนวนขยะในบ้านโดยการเลือกซื้อของที่รีไซเคิลได้นะครับคุณผู้ฟังเราเลือกซื้อโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้นะครับอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษหรือว่ากระป๋องก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ส่วนถุงพลาสติกนะครับก็อาจจะนำไปใช้เป็นถุงขยะต่อไปได้นะครับแล้วก็ควรลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนด้วยนะครับไปไหนมาไหนนะครับเดินซื้อของนะครับเดินจ่ายตลาดนะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนนะครับเราลดได้นะครับเราก็บอกพ่อค้าแม่ค้าว่าอันนี้ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะครับก็เราใส่ถุงผ้าของเราที่เตรียมมาแทนนะครับวิธีต่อไปคือการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะครับเศษอาหารเนี่ยสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้บำรุงต้นไม้ได้นะครับคุณผู้ฟังหากว่าเราใส่หัวเชื้อ EM ลงไปเนี่ยก็ยังนำไปใช้ดับกลิ่นท่อแล้วก็ย่อยสลายสิ่งอุดตันในชักโครกได้อีกด้วยเรื่องต่อมาก็คือการแยกประเภทของขยะครับควรแยกประเภทขยะภายในบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะทิ้งขยะทุกครั้งด้วยนะครับดัดแปลงนำมาใช้อีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังยังมีขยะที่สามารถนำมา reuse นะครับหรือที่เรียกว่านำกลับมาใช้ได้อีกครั้งเราต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่เราจะทิ้งนะครับแล้วก็ควรเลือกใช้ถังขยะใบเล็กนะครับคุณผู้ฟังครับรู้ไหมว่าถังขยะใบเล็กเนี่ยจะช่วยบังคับเรานะครับให้เราเนี่ยต้องนำขยะออกไปทิ้งบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนนิสัยของเราให้ทิ้งขยะในบ้านน้อยลงแล้วก็เป็นการลดโอกาสเกิดกลิ่นเหม็นในบ้านของเราอีกด้วยนะครับวิธีที่6นะครับนำขยะเปียกไปทิ้งทุกวันนะครับเป็นการป้องกันหนูแล้วก็แมลงมารบกวนบ้านของเรานะครับการแยกขยะเปียกขยะแห้งยังช่วยรักษาความสะอาดในบ้านมีสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขอนามัยที่ดีได้อีกด้วยนะครับแล้วก็เลี่ยงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งครับคุณผู้ฟังเพื่อลดปริมาณขยะแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกได้อีกทางหนึ่งอย่างเช่นแก้วกาแฟหลอดพลาสติกเป็นต้นนะครับวิธีที่8นะครับลดปริมาณการซื้อของใช้นะครับเพราะว่าของใช้บางอย่างเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นประจำใช่ไหมครับหรือว่าบางทีก็มีความจำเป็นต้องใช้ในงานสำคัญแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นด้วยซ้ำนะครับอาจจะใช้วิธีไปหยิบยืมนะครับหายืมเสื้อผ้ามาใส่ได้นะครับแล้วก็วิธีที่9นะครับเราต้องรักษาแล้วก็ซ่อมแซมนะครับเครื่องใช้ทุกอย่างภายในบ้านของเรานะครับรวมไปถึงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเป็นต้นนะครับควรใช้งานอย่างถูกประเภทแล้วก็รักษาของใช้ให้อยู่ได้นานๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าหากชำรุดเสียหายอาจลองซ่อมแซมดูก่อนนะครับเผื่อว่าจะสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับและวิธีสุดท้ายซื้อของมือสองนะครับทุกผู้ฟังเป็นโอกาสที่เราเนี่ยจะช่วยลดปริมาณขยะให้โลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นการหมุนเวียนของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับกลับมาใช้อีกครั้งแต่ว่าเราอาจจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสียก่อนอีกครั้งนะครับฆ่าเชื้อนำไปต้มตากแดดให้แห้งเป็นต้นนะครับเพื่อจะเป็นการลดในเรื่องของโรคที่อาจจะเกิดมากับของใช้มือสองอย่างเช่นกลากเลื่อนเป็นต้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการเลือกดูเสื้อผ้ามือสองดีๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าการหันมาใส่ใจในเรื่องของการลดปริมาณขยะนะครับโดยเริ่มได้ง่ายๆนะครับจากขยะในบ้านของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้ตัวของเราก่อนนะครับก็จะช่วยลดปริมาณขยะของโลกนะครับให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันเนี่ยให้ลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะลงได้ก็ยังเป็นการช่วยลดนะครับปริมาณการใช้ทรัพยากรด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ พูดถึงเรื่องวิธีการกำจัดขยะในบ้านของเราแล้วนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องของฟางข้าวกันนะครับคุณผู้ฟังฟางข้าวนี่เป็นส่วนของลำต้นแล้วก็ใบข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่ามักจะถูกเผาทิ้งนะครับเพื่อเตรียมแปลงนาสำหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดฝุ่นควันนะครับแล้วก็เสียโอกาสในการนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหากไม่เผาแล้วฟางข้าวจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับหากถามว่าทำไมต้องเผาฟางข้าวนะครับเกษตรกรหลายคนก็อาจจะตอบว่าไม่รู้จะเอาไปไหนนะครับหรือว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับจะจัดการจะรวบรวมยากนะครับรวมถึงใช้แรงงานเยอะนะครับก็ไม่คุ้มด้วยนะครับหากว่าจะเอาไปขายก็ได้ราคาต่ำเกินไปนะครับการเผาจึงเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่น้อยรวดเร็วนะครับเร่งให้รอบการผลิตเร็วยิ่งขึ้นนะครับทำให้การเก็บเกี่ยวรวบรวมแล้วก็การขนส่งผลผลิตเนี่ยได้มากนะครับรวมถึงการช่วยควบคุมศัตรูพืชวัชพืชแมลงแล้วก็โรคพืชนะครับแต่แม้ว่าปัจจุบันจะมีการนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในแปลงเพาะปลูกนะครับทดแทนการเผาก็ตามแต่ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยมีการใช้ประโยชน์แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากฟางข้าวอยู่หลายแนวทางด้วยกันนะครับในพื้นที่ต่างๆของประเทศของเราซึ่งก็เป็นโอกาสในการพัฒนานะครับเป็นธุรกิจนะครับเพื่อลดการเผาโดยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากฟางข้าวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับถือเป็นวัสดุทดแทนที่มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวนะครับในวิธีใหม่ที่ผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นก็ย่อมช่วยสร้างแล้วก็ผลักดันให้เกิดความต้องการรวบรวมฟางข้าวมาใช้ประโยชน์แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับก็เป็นธุรกิจในรูปแบบต่างๆตามมาเรามีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฟางอัดก้อนนะครับก็เป็นธุรกิจยอดนิยมของเกษตรกรที่มีศักยภาพในการซื้อเครื่องอัดฟางก้อนแล้วก็มีการปลูกข้าวจำนวนมากในพื้นที่นะครับก็จึงได้มีการเริ่มรับอัดฟางก้อนแล้วก็ขนย้ายก้อนฟางออกจากแปลงพร้อมให้ค่าตอบแทนเจ้าของแปลงนาในราคาต่อก้อนหรือว่าเหมาต่อไร่นะครับเพื่อนำขายให้ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งฟางอัดก้อนนี้นะครับมักขาดแคลนในช่วงฤดูฝนหรือว่าเกิดอุทกภัยนะครับราคาก็พุ่งสูงหลายเท่าเลยนะครับธุรกิจกระดาษจากเยื่อฟางข้าวนะครับเป็นงานฝีมือที่เริ่มขึ้นจากกลุ่มชาวบ้านนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับก็มองเห็นการใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องการลดการเผาฟางข้าวก็ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าโดยเอาเศษฟางข้าวเนี่ยมาผ่านกระบวนการสับย่อยฟางต้มฟางแล้วก็ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษนะครับเป็นดอกไม้เป็นโคมไฟแล้วก็งานประติมากรรมเพื่อสร้างรายได้นะครับซึ่งก็ถือเป็นกิจกรรมว่ายามว่างแล้วก็เป็นธุรกิจขนาดย่อมนะครับหากได้รับการส่งเสริมนี่ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็ลดการเผาได้มากเลยมาดูตัวต่อไปนะครับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับก็พบหน้าได้ในบางชุมชนที่มีการปลอดการเผาซึ่งภาคส่วนต่างๆสนับสนุนเครื่องจักรสำหรับอัดเม็ดและก็แหล่งเงินทุนในการแปรรูปฟางข้าวเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับโดยกระบวนการบดผสมรีดแล้วก็ทำให้แห้งก่อนนำเข้าเครื่องอัดเม็ดในรูปแบบแท่นพิมพ์ขึ้นรูปนะครับแท่งอัดเม็ดนะครับเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของโรงงานหรือว่าใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเกษตรกรที่มีฟางก็จะมีรายได้ส่วนผู้ประกอบการอัดก้อนฟางก็จะจำหน่ายฟางในราคาที่น่าพอใจนะครับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนี่เป็นอีกทางเลือกที่ให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งต้องการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้วก็ช่วยตอบโจทย์สถานการณ์ของโลกของเราในปัจจุบันด้วยนะครับไม่ให้ซ้ำเติมเรื่องต่างๆนะครับโดยเศษวัสดุทางการเกษตรหรือว่าฟางข้าวก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับอาทิอย่างเช่นกล่องนะครับถ้วยจานชามแก้วหรือว่าถาดนะครับก็ที่สามารถบรรจุอาหารได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเฟอร์นิเจอร์แล้วก็วัสดุตกแต่งนะครับคุณผู้ฟังก็ผลิตจากฟางข้าวนะครับตอบโจทย์เทรนด์เลยนะครับของการตกแต่งบ้านแบบการฟื้นฟูนะครับก็ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้นะครับโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดเนี่ยมีลวดลายสีสันก็เป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังนะครับก็มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับนะครับเป็นฉนวนกันความร้อนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาตินะครับโดยผู้ผลิตนะผู้ดำเนินธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะรับซื้อฟางข้าวนะครับจากเกษตรกรนะครับก็จัดเป็นธุรกิจที่เรียกว่า SME นะครับเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การเติบโตธุรกิจให้ยั่งยืนนะครับเราก็เห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับเราก็สามารถนำมาประยุกต์นะครับปรับเปลี่ยนนำมาผ่านกระบวนการนะครับเพื่อจะได้เป็นการลดขยะเป็นการลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนี่แหละนะครับให้มีประโยชน์นะครับมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับเกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับในช่วงนี้ก็มีฤดูการผลิตอ้อยนะครับเรื่องของการรณรงค์นะครับในเรื่องของการงดเผาอ้อยนะครับก็ยังเน้นย้ำให้ชาวไร่นะครับโรงงานน้ำตาลนะครับร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐลดการเผาอ้อยนะครับเก็บเกี่ยวแบบสดนะครับก็จะได้ราคาที่ดีนะครับเป็นการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่าฝุ่นละอองในบางพื้นที่นะครับอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับมีคุณภาพอากาศที่ดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับดังนั้นนะครับหลายคนนะครับเดินทางออกไปนอกบ้านนะครับอย่าลืมที่จะดูสภาพอากาศก่อนนะครับเนื่องจากว่าบางพื้นที่อาจจะมีสภาพอากาศนิ่งนะครับลมสงบอาจมีการสะสมของฝุ่นเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนออกจากบ้านเข้าไปดูตรวจสอบคุณภาพนะครับติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้นะครับทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงและแบบค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ airforthai.com แล้วก็ bangkokairquality.com หรือว่าทางแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปที่ airforthai แล้วก็แอปพลิเคชัน airbkk นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: มาแล้วครับกลับมาแล้ว PM 2.5 ที่มาพร้อมกับการเผาในที่โล่งและควันจากท่อไอเสียซึ่งในช่วงที่อากาศปิดปัญหาฝุ่นจะเยอะกว่าปกติส่งผลต่อสุขภาพและเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแต่คุณหยุดPM 2.5 ได้โดยงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดดูแลรักษาเครื่องยนต์รถอย่างสม่ำเสมอและปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ
3: มีคนแชร์ข่าวมาใน Facebook ว่าจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูซะหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เชื่อได้หรือเปล่า
4: หากแชร์ข่าวปลอมผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คข่าวจริงหรือข่าวปลอมที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยแชร
3: ์งั้นเช็คเลย
4: เยาวชนไทยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
5: สารคดีโครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตอนการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้สูงวัยเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นในอนาคตผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศรัฐบาลได้ประกาศให้การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเป็นวาระแห่งชาติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยเป็นหนึ่งในแผนบูรณาการสำคัญที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยเน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกด้วยการให้ประชาชนคนไทยมีการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุในทุกมิติพร้อมกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังทางสังคมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุสภาพร่างกายจิตใจเสื่อมถอยไปตามวัยทำให้สภาพแวดล้อมเดิมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและความปลอดภัยเริ่มจากบ้านพักอาศัยอาจเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่อำนวยความสะดวกสบายมาใช้โดยไม่ศึกษาเมื่อไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องหรือไม่ใช้ตามคำแนะนำรวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ไม่ปลอดภัยเช่นบริเวณบ้านเป็นหลุมเป็นบ่ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เกิดการชำรุดเสียหายการป้องกันควรสำรวจความปลอดภัยในบ้านอยู่เสมอหากพบว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือมีการชำรุดทรุดโทรมควรรีบทำการซ่อมแซมโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลและครอบครัวอย่างยั่งยืนในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมรวมสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวสังคมและประเทศชาติประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมสุขภาพรวมทั้งสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเตรียมพร้อมก่อนสูงวัย
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงสื่อที่มีการนำเสนอถึงข่าวของผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพช่อโกงหลอกลวงให้สูญทรัพย์กันเป็นจำนวนไม่น้อยอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างต่อไปนี้นะคะคือกลโกงของมิจฉาชีพในการใช้ SMS ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ต่างๆพร้อมกับข้อความที่มีการชักจูงหรือแนบลิงก์เว็บไซต์เพื่อให้คลิกเข้าไปดูหรือว่าดาวน์โหลดหรือใช้ข้อความแสดงความยินดีระบุว่าเราได้รับเงินจำนวน 100,000 ถึง 200,000 บาทแอบอ้างส่งมาจากธนาคารต่างๆหรือบางรายได้รับข้อความแจ้งว่าเงินในบัญชีของท่านถูกถอนออกไปจำนวน 50,000 บาทถ้าท่านไม่ได้ทำธุรกรรมขอให้กดลิงก์เพื่อยืนยันส่วนบางรายได้รับข้อความว่าเป็นผู้โชคดีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีเป็นต้นค่ะซึ่งข้อความพร้อมลิงก์ต่างๆเหล่านี้มีการส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงนี้เรียกว่าการฟิชชิงหลอกให้กดลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัวประโยคข้อความต่างๆเหล่านี้มีลักษณะเป็นกลอุบายการตลาดของกลุ่มมิจฉาชีพโดยอาศัยว่าปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนมีการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและมีการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะการเงินการธนาคารนะคะจึงมีการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้วิธีการหลอกด้วยการส่งลิงก์ประกอบกับข้อความในลักษณะต่างๆที่สร้างความสนใจตกใจจนต้องกดลิงก์ที่แนบมาและกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปซึ่งก็จะทำให้มิจฉาชีพนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้อย่างง่ายดายค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยถึงกลโกงอุบายเหล่านี้ของมิจฉาชีพด้วยวิธีการป้องกันเมื่อได้รับลิงก์ดังกล่าวข้างต้นขอให้ตั้งสติอย่าตกใจนะคะขอให้สังเกตลิงก์หรือเว็บลิงก์ที่ได้รับจะเป็นชื่อแปลกๆไม่ตรงกับสิ่งที่แอบอ้างเช่นอ้างว่าเป็นธนาคารหรือหน่วยงานราชการแต่จะสะกดเป็นข้อความภาษาอังกฤษแปลกๆและหากได้รับลิงก์เหล่านี้อย่าไปสนใจอย่าไปกดลิงก์หรือถ้าเป็นไปได้ให้โทรศัพท์สอบถาม call center ของหน่วยงานนั้นๆเช่นธนาคารอย่าหลงกรอก username หรือ password หรือ OTP ผ่านลิงก์ที่ได้รับเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดนอกจากนั้นควรตั้งรหัสที่คาดเดาได้ยากและตั้งค่าการเข้ารหัส2ชั้นเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่คิดจะกระทำการดังกล่าวจะมีความผิดเป็นไปตามพฤติการที่มิจฉาชีพหลอกลวงทั้งพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ช่อโกงประชาชนซึ่งแต่ละฐานความผิดก็จะมีอัตราโทษที่แตกต่างกันไปนะคะ
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: ในช่วงนี้ต้องเจอกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 เราควรดูแลตัวเองในเบื้องต้นด้วยการอยู่ในอาคารเพื่อลดการรับฝุ่นปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นสูงมันทำความสะอาดบ้านเพื่อป้องกันฝุ่นงดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดลดการใช้รถยนต์ดูแลสุขภาพและช่วยกันลดงดสร้างฝุ่น
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจังขับรถ
6: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
0: เย็นนี้ที่ 92.5
7: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับมาดูเรื่องของสุขภาพแล้วก็โรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันในช่วงนี้นะครับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่เกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุนะครับสาเหตุหลักๆของโรคข้อเข่าเสื่อมที่ไม่อาจเลี่ยงได้ก็คือเรื่องของอายุนั่นเองนะครับเพราะว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของกระดูกอ่อนกำลังลดลงไปทุกทีนะครับส่วนเรื่องของเพศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพศหญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าเพศชายเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยหมดประจำเดือนอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังอาการข้อเข่าเสื่อมก็สามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมของเราเองเช่นเดียวกันนะครับมาดูวิธีที่ไม่ทำให้ข้อเข่าของเราเสื่อมเร็วกว่าวัยกันนะครับสามารถทำได้โดยวิธีแรกนะครับอย่ากินมากเกินนะครับจนน้ำหนักเกินครับคุณผู้ฟังน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนะครับก็ทำให้หัวเข่าต้องแบกรับน้ำหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรดังนั้นนะครับควรควบคุมน้ำหนักของตัวเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานโดยเลือกทานอาหารที่ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับก็คือกินผักและก็ผลไม้ไม่หวานนะครับ2ส่วนโปรตีน1ส่วนคาร์โบไฮเดรต1ส่วนนะครับแล้วก็การทานอาหารแต่พอดีไม่เพียงช่วยในเรื่องของน้ำหนักเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับต่อมานะครับใช้ข้อเข่าแต่พอดีครับคุณผู้ฟังการนั่งยองๆ อย่างการนั่งส้วมซึมนั่งเก้าอี้เตี้ยๆซักผ้านะครับหรือแม้แต่การนั่งบนพื้นนะครับอย่างเช่นนั่งขัดสมานะครับนั่งพับเพียบนะครับนั่งคุกเข่าล้วนแต่ทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยต้องรับแรงกดทับสูงกว่าปกติทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าอวัยวะใดๆที่ถูกใช้งานหนักติดต่อกันต่อเนื่องแบบนี้ก็ย่อมเสื่อมสมรรถภาพไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นในโควิดเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆที่ต้องงอหัวเข่ามากๆนะครับติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแต่ว่าเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถสลับมานั่งเก้าอี้ที่ห้อยขาหรือว่าสลับมานั่งเหยียดยาวนะครับเพื่อลดแรงกดทับในข้อเข่าลงด้วยนะครับวิธีต่อมาคือการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายด้วยการเดินการวิ่งอย่างพอเหมาะก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่าให้แข็งแรงนะครับช่วยแบ่งเบาภาระในการรับน้ำหนักของข้อเข่านะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมนะครับการหักโหมออกกำลังกายมากจนเกินไปไม่เพียงส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราแล้วแต่ก็ยังอาจทำให้อวัยวะต่างๆบาดเจ็บได้ด้วยนะครับต่อมาก็คือการหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีการปะทะครับกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลรักบี้นะครับรวมไปถึงมวยไทยเนี่ยกีฬาเหล่านี้เนี่ยเพิ่มโอกาสที่หัวเข่าจะถูกกระแทกจนเกิดการฉีกขาดของกระดูกอ่อนหรือเส้นเอ็นภายในได้นะครับซึ่งก็จะทำให้ข้อเข่าอ่อนแอลงผู้ที่เริ่มมีอาการหรือว่าต้องการลดความเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อมควรหันมาเล่นกีฬาที่ไม่ค่อยมีการปะทะนะครับอย่างเช่นการขี่จักรยานหรือว่าการว่ายน้ำแทนนะครับและก็สุดท้ายก็คือการอย่าละเลยนะครับโรคที่เคยเป็นอย่างผู้ที่เป็นโรคเกาต์นะครับป่วยเป็น ข้ออักเสบรูมาตอยหรือว่าการติดเชื้อในข้อเนี่ยอาการเหล่านี้จะส่งผลให้กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าถูกทำลายแล้วก็เสื่อมเร็วกว่าปกตินะครับก็เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดแล้วก็ข้อติดแข็งจึงควรควบคุมแล้วก็รักษาโรคดังกล่าวให้หายดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแต่ปล่อยทิ้งไว้หรือว่าได้รับการรักษาไม่ถูกต้องหรือว่าหลังการรักษาไม่ดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสเกิดหัวข้อเข่าเสื่อมได้นะครับมากกว่าคนทั่วไปเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยอื่นๆนะครับปัจจัยที่จะทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยเสื่อมด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของสุขภาพดวงตากันบ้างดีกว่านะครับหลายคนเนี่ยก็มีการใช้คอนแทคเลนส์นะครับแทนแว่นตานะครับหลายคนใช้คอนแทคเลนส์ไปในลักษณะที่เป็นคอนแทคเลนส์เพื่อความสวยงามนะครับเจ้าคอนแทคเลนส์นี้นะครับหรือว่าเลนส์สัมผัสเนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกใสครับคุณผู้ฟังที่ได้รับการขัดเกลาหรือว่าหล่อมานะฮะให้เป็นแผ่นบางๆรูปกระทะนะครับมีความโค้งในใกล้เคียงกับความโค้งของตาดำของเรานะครับมีการปรับความโค้งทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับให้มีกำลังหักเหของแสงขนาดต่างๆนะครับตามกำลังของความผิดปกติของสายตานะครับมีความหนาอยู่ที่ประมาณ1มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย7ถึง15มิลลิเมตรครับแล้วก็อาศัยน้ำตาที่ฉาบบางๆอยู่บนผิวตาทำหน้าที่ยึดเลนส์ให้ติดกับตาดำนะครับปัจจุบันก็มีทั้งแบบที่มีสีแล้วก็แบบที่ไม่มีสีนะครับเรามาดูวิธีการใช้คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังการใช้คอนแทคเลนส์ควรได้รับการสั่งใช้นะครับแล้วก็ตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์นะครับแล้วก็ควรไปพบจักษุแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอนแทคเลนส์อีกครั้งหากสายตาเราเปลี่ยนนะครับเพื่อพิจารณาเพิ่มขนาดกำลังเลนส์ครับแล้วก็ใช้เลนส์ให้ถูกต้องนะครับให้ถูกประเภทด้วยนะครับเลนส์2สัปดาห์นะครับก็ควรทิ้งหลังเปิดใช้2สัปดาห์นะครับแม้ว่าจะใช้เพียงครั้งเดียวก็ตามนะครับแล้วก็ควรถอดคอนแทคเลนส์ออกนะครับแล้วก็ปรึกษาแพทย์หากมีอาการเจ็บปวดเคืองนะครับตาแดงมองไม่ชัดหรือว่ามีขี้ตานะครับคอนแทคเลนส์ถือเป็นสมบัติส่วนตัวนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นแปรงสีฟันเช่นเดียวกันนะครับการใส่คอนแทคเลนส์ร่วมกันเนี่ยอาจเป็นการแพร่เชื้อโรคแม้แต่เชื้อไวรัสเอดส์ก็อาจจะแฝงอยู่ในน้ำตาที่ติดอยู่ในคอนแทคเลนส์ได้นะครับแล้วก็ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์นานเกิน8ชั่วโมงแล้วก็ห้ามใส่นอนโดยเด็ดขาดนะครับมาดูภาวะผิดปกตินะครับหรือว่าโรคที่อาจเกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์กันบ้างดีกว่านะครับตัวอย่างอย่างเช่นอาการตาแห้งนะครับซึ่งเกิดจากการแพ้นะครับพบในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยนาน 2-3 ปีนะครับนอกจากนี้ในการใส่คอนแทคเลนส์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพของน้ำตาเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้การไหลเวียนของน้ำตาที่กระจกตาลดลงครับการอักเสบของกระจกตาและเยื่อบุตาจะพบนะครับมีเยื่อบุตาแดงนะครับเคืองตาขี้ตาเหนียวนะครับมีการเลื่อนตำแหน่งของคอนแทคเลนส์จากกระจกตาอย่างมากซึ่งทำให้เกิดภาพมัวนะครับการเกิดตุ่มอักเสบที่เปลือกตาด้านในนะครับก็พบมากในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มนะครับเกิดจากการระคายเคืองนะครับอาการที่เกิดขึ้นก็คือมีภาวะหนังตาตกตาแดงนะครับระคายเคืองมีการสร้างสารจำพวกโปรตีนที่ละลายได้นะครับมองภาพไม่ชัดนะครับมีน้ำตาตาไม่สู้แสงนะครับการอักเสบที่เยื่อบุผิวของกระจกตานะครับลักษณะเป็นจุดเล็กๆนะครับซึ่งแผลจุดเล็กๆเนี่ยอาจมารวมกันเข้าเป็นบริเวณใหญ่นะครับแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้นะครับซึ่งก็เป็นอันตรายด้วยนะครับจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยหยุดการใช้คอนแทคเลนส์นะครับจนกว่าแผลจะหายเสียก่อนนะครับแล้วก็การติดเชื้อที่กระจกตาเนี่ยก็เป็นอาการของโรคที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ที่เป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายมากเลยนะครับมากที่สุดด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาจส่งผลให้ตาบอดถาวรได้นะครับสาเหตุนี้เป็นได้นะครับทั้งจากตัวผู้ใช้เองจากน้ำยาที่ใช้กับเลนส์นะครับหรือว่าภาชนะบรรจุเลนส์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ฟังหลายมีการศึกษานะครับจากต่างประเทศนะครับพบว่า การเกิดภาวะผิดปกติหรือว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักเกิดในผู้ที่ใช้หรือว่าที่ซื้อคอนแทคเลนส์จากแหล่งที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยให้คำแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับดังนั้นในการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์นี่ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าแว่นสายตาของเราเนี่ยจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติทั้งสายตาสั้นยาวเอียงที่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าแว่นตาก็มีขามีกรอบใช่ไหมครับหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะก้านเนี่ยเกะกะใบหน้านะครับก็มีการคิดค้นเจ้าคอนแทคเลนส์ขึ้นมาใช้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแต่ว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมครับทุกคนก็ควรรู้เอาไว้นะครับเพื่อว่าความปลอดภัยของดวงตาของเรานะครับจะได้ไม่เป็นการทำร้ายดวงตาของเราโดยการใส่คอนแทคเลนส์แบบผิดๆนะครับหรือว่าใช้แบบผิดๆนั่นเองครับคุณฟังครับทิ้งท้ายรายการด้วยเรื่องของบุหรี่กันนะครับคุณผู้ฟังก็ปัจจุบันนี้มีวัยรุ่นนะครับเข้าใจผิดอย่างมากนะครับเรื่องของบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านะครับเขาเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายนะครับโดยคิดว่าควันละอองไอละอองต่างๆจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่ละอองน้ำนะครับไอ้น้ำเนี่ยมีสารปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอมอ้างว่าสูบชนิดที่ไม่มีนิโคตินนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังควันไอละอองต่างๆเหล่านี้จากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีฝุ่นขนาดเล็กอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น PM 1นะครับแล้ว PM 2.5 นะครับและที่สำคัญยังมีสารเคมีที่เป็นอันตรายด้วยนะครับอย่างเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ไดอะซิทินแล้วก็อะโครลินรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นพิษด้วยนะครับอย่างเช่นนิกเกิลดีบุกแล้วก็ตะกั่วด้วยนะครับซึ่งที่มาของโลหะหนักเหล่านี้ก็อาจจะมาจากน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้านี่เองนะครับหรือว่าอุปกรณ์สูบที่โลหะหนักหลุดลอยจากขดลวดที่ชุบน้ำยานะครับขณะที่สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่มีนับพันชนิดเนี่ยที่ถูกความร้อนจนเกิดเป็นไอระเหยมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับทำให้ภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันเกิดขึ้นได้รวมถึงอาจจะมีโรคอื่นๆเกิดขึ้นที่สำคัญก็คือบุคคลที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงนะครับที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาด้วยนะครับการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับอาจส่งผลทำให้เกิดโรคแล้วก็ภัยสุขภาพได้นะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรคปอดอักเสบรุนแรงนะครับซึ่งผู้ป่วยก็จะมีอาการไข้นะครับหนาวสั่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับจากการเฝ้าระวังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทยนะครับก็พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยมีความหลากหลายในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แล้วก็ในบางยี่ห้อเนี่ยไม่สามารถระบุสารตั้งต้นในการผลิตได้นะครับพร้อมทั้งมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงรวมถึงเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพนะครับจนอาจจะทำให้เกิดความหลงเชื่อเข้าใจผิดแล้วก็นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ได้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ไฟฟ้าหากมีอาการไข้หนาวสั่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงมีอาการในระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับให้รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็ขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งทุกประเทศให้จัดระบบเฝ้าระวังแล้วก็การรายงานข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคปอดอักเสบรุนแรงนะครับให้กรมควบคุมโรคทราบด้วยนะครับพร้อมทั้งขอเน้นย้ำนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพนะครับอย่าลงเชื่อหรือว่าตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะทำให้พัฒนาไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาอีกด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับเราก็ต้องคิดถึงตัวเราเองคิดถึงเรื่องของคนรอบข้างของเราด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทำนอกจากทำร้ายสุขภาพของเราแล้วยังทำร้ายคนรอบข้างของเราเสียทั้งสุขภาพแล้วก็ทรัพย์สินอีกด้วยนะครับก็ฝากกันในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับว่าเป็นอันตรายแล้วก็เสี่ยงป่วยปอดอักเสบรุนแรงได้ด้วยนะครับ คุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเยนีที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5

โรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคกระเพาะอาหารอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการมีอาการอักเสบบวมแดงของเยื่อเมือกบุภายในกระเพาะอาหารเป็นโรคที่พบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุและพบทั้งในผู้หญิงและผู้ชายสามารถเกิดขึ้นได้แบบเฉียบพลันในเวลาอันรวดเร็วเป็นระยะเวลาสั้นๆภายใน 1-2 สัปดาห์หรือมีอาการบ่อยครั้งเป็นเวลานานจนเกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดแผลและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคทางกระเพาะอาหารได้อาการของโรคกระเพาะอาหารอักเสบปวดท้องตำแหน่งกระเพาะอาหารใต้ลิ้นปี่เป็นหายๆท้องอืดท้องเฟ้อเรอบ่อยแน่นอึดอัดท้องทั้งที่ไม่ได้กินอะไรหรือกินเพียงเล็กน้อยคลื่นไส้อาเจียนเมื่อเป็นมากอาจอาเจียนเป็นเลือดได้เบื่ออาหารและอาจผอมลงเมื่อเป็นมากและมีเลือดออกจากเยื่อบุกระเพาะอาหารจะมีการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเหมือนยางมะตอยสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้แก่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มกรดหรือด่างซึ่งทั้งกรดและด่างจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเช่นชากาแฟโคลาเครื่องดื่มชูกำลังมักทำให้อาการรุนแรงขึ้นจากการก่อการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกกระเพาะอาหารและกระตุ้นให้เซลล์เยื่อเมือกสร้างกรดเพิ่มขึ้นโรคจากที่น้ำดีจากตับซึ่งปกติจะอยู่เฉพาะในลำไส้เล็กล้นเข้าสู่กระเพาะอาหารน้ำดีจึงก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารความเครียดก็จะกระตุ้นให้เซลล์กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นซึ่งกรดจะก่อการระคายเคืองและการอักเสบต่อเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารอุบัติเหตุร้ายแรงที่ส่งผลให้ร่างกายเกิดความเครียดสูงซึ่งส่งผลให้กระเพาะอาหารสร้างกรดสูงขึ้นมากเช่นอุบัติเหตุต่อสมองหรือหลังการผ่าตัดใหญ่เช่นการผ่าตัดสมองหรือช่องท้องจึงเกิดกระเพาะอักเสบรุนแรงหรือแผลในกระเพาะอาหารกินยาต้านการอักเสบหรือยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตโดยเฉพาะการกินยาอย่างต่อเนื่องเช่นแอสไพรินหรือยาในกลุ่มสเตียรอยซึ่งยาในกลุ่มดังกล่าวจะก่อการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกบุภายในกระเพาะอาหารก่อการอักเสบและก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการพบแพทย์ได้แก่กินยาตามแพทย์แนะนำให้ถูกต้องสม่ำเสมอสังเกตความสัมพันธ์ของอาการกับอาหารและเครื่องดื่มต่างๆจำกัดหรืองดอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดอาการหรือเพิ่มความรุนแรงของอาการงดเลิกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดเครื่องดื่มคาเฟอีนรักษาสุขอนามัยพื้นฐานสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆซ้ำหลังจากการรักษาโรคหายแล้วไม่ซื้อยาแก้ปวดหรือยาเซรอยกินเองหรือไม่ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรก่อนรักษาควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุปัจจัยเสี่ยงรักษาสุขภาพจิตไม่ก่อให้เกิดความเครียดจนเกินเหตุพบแพทย์ตามนัดเสมอและรีบพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อมีอาการต่างๆเลวลงหรือมีอาการผิดปกติไปจากเดิมหรือเมื่อกังวลในอาการพบแพทย์ไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเมื่ออาเจียนเป็นเลือดหรืออุจจาระมีสีดำเหมือนยางมะตอยกินอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารตรงตามเวลาทุกมื้อการป้องกันไม่ให้เกิดโรคการป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบที่สำคัญคือรักษาสุขอนามัยพื้นฐานหรือสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันกระเพาะอาหารติดเชื้อต่างๆรักษาสุขภาพจิตเพื่อลดภาวะการสร้างกรดสูงของกระเพาะอาหารไม่ซื้อยาแก้ปวดหรือยาสเตียรอยกินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรงดเลิกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดเครื่องดื่มคาเฟอีนและรักษาควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกระเพาะอาหารอักเสบข้อควรปฏิบัติถ้าเป็นการอักเสบอย่างธรรมดาควรปฏิบัติดังนี้คนเริ่มรับประทานอาหารเหลวเช่นซุปใสก่อนต่อไปเพิ่มขนมปังมันต้มบดข้าวต้มแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นอาหารธรรมดางดอาหารรสจัดเครื่องดื่มที่เป็นกรดหรือด่างรับประทานยาจำพวกลดกรดในกระเพาะซึ่งอาจหาซื้อได้ตามร้านขายยาและรับประทานตามคำอธิบายที่มีมาพร้อมยานั้น
และพบความร้อนที่หน้าท้องเหนือบริเวณกระเพาะทุกๆ3ชั่วโมงทำเช่นนี้ติดต่อกันไปแต่ไม่เกิน2วันพยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบหากอาการยังไม่ทุเลาควรให้แพทย์ตรวจให้แน่ใจว่าไม่ใช่เป็นอาการของมะเร็งในกระเพาะอาหารแต่ถ้าเป็นการอักเสบเนื่องจากการกินยาพิษหรือสารพิษต้องนำส่งโรงพยาบาล

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมประชุมอาเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
3: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้ยังมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าให้แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลู่

0: น้ำโขงขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center ส่วนมาเลเซียหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนขณะที่ฟิลิปปินส์สนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีอาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรง.4โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาคนละชนิดกับที่ระบุเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์นั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอให้รอผลการตรวจสอบ DNA จากกรมประมงโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนอย่า กังวลในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องและแจ้งเบาะแสปลากระป๋องที่เข้าขายน่าสงสัย
3: ก็ได้มีคำสั่งไปยังสคบทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะลงไปปูพรมตรวจโรงงานปลากระป๋องนะคะว่าได้เจอสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้รับรายงานมาจากบางจุดว่าก็เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกเหมือนกันนะคะบางทีก็เจอความผิดของไปรง.4ต้นเนี่ยนะคะก็ว่ากันไปนะคะเจอที่ไหนที่มีความผิดการกระทำผิดก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะที่จะรอผลจากกรมประมงนะคะต้องอยากให้เป็น official report จากทางกรมประมงเพื่อที่จะชัดเจนว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่ค่ะ
2: ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีโรงงานปลากระป๋องที่ต้องสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนหรือปลาชนิดตามที่ระบุไว้บนฉลากมากกว่า1แห่งนั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่งว่าพบสินค้าที่มีลักษณะต้องสงสัยแต่ยืนยันว่าทุกกรณีจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์ทั้งหมดยังไม่สามารถชี้ชัดหรือฟันธงความผิดของผู้ประกอบการได้ในขณะนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกรโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถ ถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ชูจุดแข็งสินค้าชุมชนดีขนส่งมีมาตรฐานสนับสนุนสินค้า SME และ OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOPให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart โดยจะสนับสนุนทั้งในด้านส่วนลดค่าขนส่งและสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีจับกุมชาวต่างชาติซึ่งมีอาวุธสงครามจำนวนมากในที่พักว่าต้องรอผลการสอบสวนอย่างรอบด้านพร้อมระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบคัดกรองคนเข้าประเทศและการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วัน
5: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีจับกลุ่มชายชาวจีนและผลการสืบสวนจนไปพบคลังอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมากที่บ้านพักโดยยอมรับว่าเป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นด้วยแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
6: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาติต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอป่ะคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
5: ส่วนกรณีที่สังคมเกิดความกังวลและวิพากษ์วิจารณ์กรณีชาวต่างชาติดังกล่าวในหลากหลายแง่มุมนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าแค่เฉพาะกรณีที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากเพียงประเด็นเดียวก็น่ากังวลมากแล้วเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาจเป็นสายลับที่แฝงตัวก็ยิ่งทำให้น่ากังวลมากขึ้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลคดีการจับกุมชายสัญชาติจีนหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพกสั้นจนกระทั่งตำรวจได้ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอำเภอสัตหีบซึ่งผู้ต้องหาเช่าอยู่นานกว่า2ปีและพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากเช่นปืน M16 จำนวน2กระบอกวัตถุระเบิด C4 น้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมกับดักระเบิด4ลูกระเบิดขว้าง6ลูกรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดวัตถุระเบิดลักษณะคล้ายเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพนอกจากนี้ยังพบน้ำมันเบนซิน80ลิตรและหน้ากากกันแก๊สพิษซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดในหลายๆด้านทั้งเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและประวัติการเดินทางของผู้ต้องหาโดยพบว่าถือพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชามีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูอีกทั้งยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบว่าการได้เอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มข้นพร้อมตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอธิบดีกรมการปกครองสั่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายที่ครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบ1รายมีบัตรประชาชนไทย
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและนายเฉิงเจ้าหูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35จับกุมผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
8: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งจัดระเบียบชาวต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
9: นายจุมพจน์วรรณจักรศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวกรณีที่ชาวต่างชาติชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบางส่วนมีการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดหน่วยงานที่ ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการทำงานโดยผิดกฎหมายทั้งนี้จังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการและการกวดขันการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติการติดตามพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในหลายกรณีอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการหากพบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลผ่านภาครัฐหรือทางช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมการแพทย์ระบุยังไม่พบไวรัสฮันตาระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแนะป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยเลี่ยงสิ่งสัมผัสปนเปื้อนจากหนูนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่พบในต่างประเทศเป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะทั่วไปถือเป็นโรคที่พบไม่บ่อยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในไทยอย่างไรก็ตามมีรายงานในต่างประเทศว่าฮันตาบางสายพันธุ์โดยเฉพาะอันเดสไวรัสที่พบในทวีปอเมริกาใต้อาจสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ในบางกรณีเช่นการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าแพร่กระจายได้ง่ายในวงกว้างเหมือนโรคโควิด-19 ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนการป้องกันประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมูลหนูหรือปัสสาวะหนูไม่ควรกวาดฝุ่นแห้งในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศควรทำความสะอาดแบบเปียกล้างมือบ่อยๆเก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านหรือสถานที่เก็บของให้สะอาดไม่ให้กลายเป็นรังหนูทั้งนี้หากมีอาการไข้อ่อนเพลียไอหรือหายใจเหนื่อยหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีหนูจำนวนมากควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสอย่างละเอียดเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างเหมาะสม
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: ขณะนี้เวลา 19:21 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอเชียนคอยบริเวณอ่าวโอมานโดยเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ประเทศบาร์เบโดสและพยายามขัดขวางการส่งออกน้ำมันและผลประโยชน์ของอิหร่านด้านพลเรือเอกแบล็คคูเปอร์ผู้บัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐ รัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่านจำนวน2ลำจนไม่สามารถใช้การได้ขณะพยายามเล่นเข้าเรืออีกทางอิหร่านในอ่าวโอมานพร้อมกันนี้สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นที่ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมจัดเที่ยวบินส่งตัวชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้สหรัฐกำลังประสานงานกับรัฐบาลสเปนเนื่องจากเรือลำดังกล่าวจะแล่นมาถึงเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนในวันอาทิตย์นี้ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่าความเสี่ยงของเชื้อไวรัสฮันตาต่อพลเรือนอเมริกันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากและหากพลเรือนอเมริกันเดินทางมายังฐานทัพอากาศออฟฟูดในรัฐแบนเรสกาของสหรัฐจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคของสหรัฐต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่9บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมาก กว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยกับอภิสราคงมณี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาของร่วมสร้างประเทศไทยทุกวันเสาร์นะคะที่เราเจอกันในช่วงเวลา 19:30 นจนถึงเวลา 20:00 นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังในวันหยุดวันนี้นะคะวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะในเรื่องของเทศกาลเปิดเทอมนะคะตอนนี้หลายโรงเรียนก็ได้เปิดกันแล้วแล้วก็ในเรื่องของการกำชับควบคุมราคานะคะโดยทางสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสรภักดีนะคะพร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์คำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็ได้ลงพื้นที่ย่านการค้าในกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์การขายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนในช่วงใกล้เปิดเทอมที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้านะคะก็มีทั้งหมด5ร้านด้วยกันเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้ปกครองและคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเนื่องจากว่าภายหลังสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากเหตุการณ์นี้ล่ะที่หลายครอบครัวเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวในส่วนของการดูแลบุตรหลานซึ่งยิ่งใกล้ช่วงเปิดเทอมก็มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีความคุ้มค่าสูงสุดในขณะเดียวกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ห่วงใยต่อผู้บริโภคจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ติดตามและตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคนะคะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนและพบว่ามีการตั้งราคาสูงเกินสมควรการไม่แสดงราคาสินค้าการบังคับซื้อพ่วงคุณภาพสินค้าไม่เหมาะสมกับราคารวมถึงสลากสินค้าไม่ครบถ้วนวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการตรวจสอบยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ให้เกิดการกระทำความผิดหรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะทั้งนี้ชุดนักเรียนก็ถือว่าเป็นสินค้าควบคุมสลากตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสลากเรื่องกำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมนะคะถ้าหากว่าผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจัดทำสลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทส่วนผู้ขายที่จำหน่ายสินค้าควบคุมฉลากไม่มีฉลากหรือมีแต่ระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทและนอกจากนี้ก็มีการกำกับด้วยมาตรฐานของมอก.นะคะที่ดูแลคุณภาพผ้าเครื่องแบบนักเรียนโดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคค่ะนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าได้เน้นย้ำกับผู้ประกอบการทุกรายว่าขอให้ทำธุรกิจตามกฎหมายหากพบการเอาเปรียบผู้บริโภคก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมขอความร่วมมือจัดชุดนักเรียนราคาประหยัดเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการนะคะหรือว่าผู้ปกครองเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมและฝากถึงผู้ปกครองทุกคนให้ตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อเปรียบเทียบราคาดูฉลากคุณภาพและเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าในการคืนสินค้าเพื่อรักษาสิทธิของตนเองกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการลงพื้นที่แล้วก็ในส่วนของต่างจังหวัดนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนั้นๆก็ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคา ราคาไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะแล้วก็ในเรื่องคุณภาพต่างๆกันด้วยก็สมเหตุสมผลนะคะตรงนี้ก็มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 19:39 กับการติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะซึ่งอภิสราเองก็จะหยิบข่าวสารต่างๆนะคะมาฝากกันในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเรื่องของนโยบายที่กำลังดำเนินการกำลังจะดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จนะคะวันนี้ก็ได้เห็นโพสต์ต่างๆนะคะในกลุ่มของระนองนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็ได้เห็นการโพสต์ขายมังคุดนะคะแล้วก็เป็นการติดต่อสื่อสารกันภายในกลุ่มของจังหวัดนั่นเองมีการนัดแนะรับซื้อกันหรือว่ามีการนัดส่งนะคะยังผู้บริโภคกันนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่เป็นการตกลงกันนะคะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะในขณะเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปติดตามนะคะบทบาทไทยในเวทีโลกกันในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ฟิลิปปินส์นะคะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะนำมาพูดคุยกันในช่วงถัดไปค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งที่อภิสราได้บอกกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะในเวทีโลกนะคะบทบาทไทยในเวทีโลกซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ได้เข้าร่วมประชุมอาเซียนและเรามาดูการสรุปนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ในเรื่องของMOU 44นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวจริงประเทศไทยเป็นอีกเพจหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ฟังที่ดูแลเพจตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารต่างๆนะคะข่าวจริงประเทศไทยคือหักดิบกลางวงอาเซียนนายกรัฐมนตรีรุกขาดนะคะล้มกระดาน MOU 44ประกาศชัดอธิปไตยเกาะกูดเป็นของประเทศไทย 100% นะคะการพบปะทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายฮุนเมเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานอกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์เมื่อวานนะคะไม่ใช่เพียงการจับมือทักทายตามธรรมเนียมทว่าคือการโยนระเบิดการทูตลงกลางวงเจรจาด้วยการประกาศเจตนารมณ์ฉีดทิ้ง MOU 44อย่างเป็นทางการชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นการรุกคาดข้ามประเทศตัดจบปัญหาคาราคาสั่งที่ลากมายาวนานทีเดียวพร้อมตอกเสาเข็มย้ำจุดยืนแห่งชาติว่าเกาะกูดคือแผ่นดินไทย 100% การบุกเดี่ยวเจรจาต่อหน้าผู้นำกัมพูชาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการทุบโต๊ะเพื่อลดขั้นตอนทางเอกสารที่อาจจะเกินที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนแล้วก็เป็นการช่วงชิงจังหวะทางการเมืองเพื่อสยบกระแสชาตินิยมภายในประเทศอย่างเด็ดขาดกันด้วยนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามกฎหมายการประกาศยกเลิกเส้นสมมุติที่พาดผ่านเกาะกูดภายใต้กรอบ MOU 44ไม่ได้เพียงการปลดล็อกความกังวลของคนไทยทั้งประเทศแต่คือการบีบให้กัมพูชาต้องเดินเข้าสู่กติกาโลกอย่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งในเรื่องนี้นะคะคือการดึงข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกลับมาตั้งอยู่บนบรรทัดฐานสากลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้แม้ทางการพนมเปญจะมีท่าทีที่ผิดหวังและเสียกระบวนไปบ้างนะคะแต่ก็จำต้องยอมรับสภาพกติกาใหม่ซึ่งร้ายซึ่งข้อได้เปรียบแบบเดิมนี่คือการล้างไพ่เพื่อเริ่มการเจรจาใหม่บนความเท่าเทียมแล้วก็ในเรื่องของการแฟร์เพย์อย่างแท้จริงกันด้วยในเรื่องของการปราบสแกมเมอร์นะคะก็มีการพูดคุยในตรงนี้กันด้วยนะคะในเรื่องของการปราบสแกมเมอร์ก็ถือว่าเป็นวาระซ่อนเร้นที่ต้องวินวินในขณะที่ประเด็นพรมแดนถูกดึงกลับไปตั้งหลักใหม่สิ่งที่จับต้องได้และสะท้อนถึงอำนาจต่อรองของไทยในเวทีนี้นะคะคือข้อตกลงในการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์แบบถอนรากถอนโคนที่ไม่ใช่แต่การร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติธรรมดาแต่คือการส่งสัญญาณรุนแรงว่ารัฐบาลไทยกำลังใช้ไพ่ความสัมพันธ์ทวิภาคีบีบให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาความมั่นคงไซเบอร์ที่กัดกินระบบเศรษฐกิจของไทยสังคมไทยมาอย่างยาวนานในเรื่องของข่าวลวงนะคะก็เป็นป้อมปราการสุดท้ายของรัฐบาลนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามท่ามกลางชัยชนะทางการทูตคำเตือนของนายกรัฐมนตรีอนุทินในเรื่องการเฝ้าระวังข่าวปลอมและการปั่นกระแสสร้างความแตกแยกในโซเชียลมีเดียสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางทางการเมืองภายในประเทศรัฐบาลก็ตระหนักดีว่าประเด็นเขตแดนคือเชื้อไฟทางการเมืองชั้นดีที่ฝ่ายตรงข้ามพร้อมจะจุดขึ้นมาโจมตีและชิงพื้นที่สื่อเพื่อประกาศความโปร่งใสและยึดประโยชน์ของชาติเป็นที่หนึ่งในครั้งนี้จึงเป็นทั้งการแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องอธิปไตยและการสร้างเกราะกำบังทางการเมืองเพื่อสกัดกั้นปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารจากฝั่งตรงข้ามในคราวเดียวกันนะคะซึ่งการเดินหมากครั้งนี้ในเวทีอาเซียนก็ถือว่าเป็นการจับระเบียบความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านใหม่ภายใต้กติกาสากลที่ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าการล้มกระดาน MOU 44ในครั้งนี้จะนำไปสู่ความสงบอย่างยั่งยืนหรือจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ของสงครามการเจรจาผลประโยชน์ทางทะเลรอบใหม่ที่ดุเดือดและเข้มข้นกว่าเดิมนะคะนี่ก็เป็นการสรุปนะคะจากการประชุมนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยในประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมนะคะที่ประชุมนอกรอบของการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อวานนะคะก็เลยสรุปให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะว่าในความคืบหน้าเป็นอย่างไรซึ่งข้อกังวลนะคะในเรื่องของรัฐบาลเองในเรื่องของการปราบสแกมเมอร์ในเรื่องของข่าวปลอมนี่ก็ได้ดำเนินการกันมาต่อเนื่องทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามกฎหมายนะคะก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆนะคะเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะท่านผู้ฟังว่านโยบายของรัฐบาลจะเดินไปอย่างไรกันในเรื่องที่มีการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวนะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะในเรื่องพระราชกำหนดเงินกู้ที่มีผลบังคับใช้ท่านก็ยืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนโปร่งใสกำชับใช้งบถึงมือประชาชนและท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะคะว่ารับผิดชอบเต็มที่ในเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะก็มีการถูกถามถึงกรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจส่งผลให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างก็ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการและจากนี้ท่านก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเสริมประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนและยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียวและย้ำด้วยว่ารัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีซึ่งร่วมการพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วก็จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนกันด้วยนะคะค่ะก็เป็นข่าวสารนะที่หยิบมาฝากกันสรุปให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันในช่วงของร่วมสร้างประเทศไทยเราจะเดินไปด้วยกันนะคะในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลต่างๆอัปเชลาก็จะนำมาฝากกันตรงนี้ทุกวันเสาร์ในช่วงเวลา 19:30 น.จนถึงเวลา 20:00 น.ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังเจอกันใหม่เสาร์หน้านะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนอง FM 107.25 MHz AM 782 KHz วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติเงินกู้ทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยรองรับความผันผวนรอบด้านอัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่จากการแข่งขันเทนนิส W15 ITF Women World Tennis Tour ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกรณิกรยังคงพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงคณะบุคคลทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยนางสาวพรมพรพรมสุพรรณพามารดาวัย75ปีเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมถวายบังคมพระบรมศพและแสดงความจงรักภักดีเปิดเผยความประทับใจต่อโครงการศิลปาชีพทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทยและตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
3: วันนี้ตั้งใจพาคุณแม่มาเพราะว่าตั้งใจที่จะมากราบพระบรมศพท่านก็คือตั้งแต่ที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะมันมีโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรของสกลนครแล้วก็ได้มีโอกาสสมัยเรียนนะคะได้เข้าไปดูโครงการต่างๆของสมเด็จพระพันปีนะคะก็มีความแบบซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของพวกงานของผ้าไทย
2: ขณะที่นางสาวฝนทิพย์คงประเสริฐอายุ63ปีจากจังหวัดชลบุรีกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: เราก็เห็นท่านตั้งแต่เรายังเด็กอะค่ะเราก็เห็นที่พระราชกรณียกิจต่างๆที่ทำให้กับพวกเรานะคะก็รักพระองค์ท่านค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วก็ตั้งใจจะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจมากว่าจะต้องมาถวายพระเพลิงด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงจุดพักคอยอาหารและน้ำดื่มพระราชทานตลอดจนบริการทางการ

0: แพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาทั้งนี้จุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติกู้เงินทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.หรือพ.ร.ก.กู้เงินที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียว
2: ตอนนี้ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วแล้วก็คาดว่าภายในวันนี้ก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะนั้นจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผมครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชกำหนดนี้ลงมาแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับจะดีจะร้ายจะได้ผลไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์นะครับแล้วก็รับรองได้อย่างเดียวว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์แดงเดียว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวรองรับความผันผวนรอบด้าน
3: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและเงินเฟ้อโดยเฉพาะการปรับเพิ่มของภาษีนำเข้าหรือทาริฟของสหรัฐและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบและความผันผวนไปทั่วโลกต่อตลาดเงินและตลาดทุนโดยเฉพาะราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชนแม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญมรสุมเศรษฐกิจแต่ยังมองเห็นสัญญาณบวกจากบางภาคส่วนเช่นการท่องเที่ยวการส่งออกยังคงเติบโตได้ดีในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศสามารถล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้โดยเร็วโดยหัวใจสำคัญคือการเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประกอบด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินธปท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหนี้รวมถึงภาระหนี้ของครัวเรือนเพื่อลดภาระให้ประชาชนในยามที่รายได้โตไม่ทันรายจ่ายการเสริมสภาพคล่อง SME โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและร้านโชว์ห่วยที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
4: เป็นสิ่งที่ทำไมแบงก์ชาติพยายามจะช่วยแก้ในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องก็เรื่องของหนี้เรื่องของสภาพคล่องให้มันแข็งแรงขึ้นในส่วนของภาคการเงินเราก็เลยเน้นเรื่องของการแก้หนี้แล้วก็เรื่องของการให้สภาพคล่องให้กับ SME เพราะเรารู้ว่าในช่วงนี้ SME โดยเฉพาะ SME ย่อยๆอ่ะร้านโชห่วยหรือคนที่แบบเปิดแผงขายอ่ะเดือดร้อนทรมานมากต้นทุนก็สูงคนก็ไม่มาซื้อของเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสภาพคล่องที่เราพอจะช่วยได้หรือเรื่องหนี้เสียที่เขาอาจจะมีถ้าเกิดว่าสามารถบรรเทาไปก็จะช่วยอันนี้เป็นส่วนที่เป็นภาพรวม
3: ทั้งนี้โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายว่าแม้วิกฤตครั้งนี้จะดูเจ็บซึมและยาวนานกว่าช่วงโควิด-19 เนื่องจากเป็นการเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนถึง4ครั้งในช่วง6ปีที่ผ่านมาแต่การมีฐานที่แน่นจากการแก้ปัญหานี้และสภาพคล่องจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการศาสนาจัดอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคุณธรรมแก่เยาวชนทั่วประเทศและผลักดันสู่อินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพเพื่อถ่ายทอดหลักคุณธรรมและมรดกวัฒนธรรมของชาติในยุคดิจิทัล
5: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้กิจกรรมการประกวดการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนหัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมมุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความดีจากชุมชนสู่สังคมภายใต้แนวคิดมอรัลเน็กเจนโมเดลสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมตามหลักคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงความมีวินัยความสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูโดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง272ทีมโดยคัดเลือก15ทีมรวม100คนเข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและนักผลิตคอนเทนต์ที่มีชื่อเสียงและใช้เมืองโบราณสมุทรปราการเป็นสถานที่ถ่ายทำนำเสนอหลักคุณธรรมและวิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่นในมุมมองของเยาวชนอย่างหลากหลายสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะอาชีพด้านสื่อดิจิทัลในอนาคตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมหารือภาคประชาชนวางกรอบการทำงานให้รอบคอบ
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภายหลังการหารือกับคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภาคประชาชนว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าการจัดทำพระราชบัญญัติอากาศสะอาดต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มทางด้านการดำรงชีวิตอาชีพเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้ได้ฝากข้อห่วงใยให้ทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุงรายละเอียดของร่างกฎหมายลดข้อกังวลและความเห็นที่แตกต่างเพื่อหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และทำให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้จริงโดยไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นต่อประชาชนสำหรับภาพรวมการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ต้องการเห็นกฎหมายอากาศสะอาดที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวขณะที่ตัวแทนภาคประชาชนได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยืนยันผลักดันร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้งเพื่อเดินหน้าสู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สายป้องกันซ้ำรอยเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มเมื่อปี2567
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ทุกภัยในระยะนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ ดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงช่วงปี2567สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเขตเศรษฐกิจชายแดนโครงสร้างพื้นฐานและแนวผนังป้องกันตลิ่งเดิมโดยระดมเครื่องจักรและกำลังพลขุดลอกลำน้ำและตักเศษสวาดที่ติดค้างบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1รวมทั้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอทุกแห่งปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนในทุกช่องทางอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์จนอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวทันทีสำหรับแนวผนังกั้นน้ำแบบชั่วคราวกึ่งถาวรป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งบางจุดที่มีความเสี่ยงต่อการชำรุดหากเกิดน้ำหลากหรือปริมาณน้ำในแม่น้ำสายสูงขึ้นฉับพลันจังหวัดเชียงรายได้บริหารรับมือก่อนเข้าสู่ห่วงฤดูฝนแล้วทางระยะเร่งด่วนที่มีการสำรวจและซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนระยะสั้นจังหวัดเชียงรายได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินโครงการรื้อถอนอาคารกีดขวางลำน้ำสายซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขณะที่ระยะกลางและระยะยาวกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนก่อสร้างคันกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปรับปรุงภูมิทัศน์ทางน้ำหลากและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำหลักปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4ครบรอบ48ปีพร้อมมอบทุนช่วยเหลือกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ครบรอบ48ปีพร้อมเป็นประธานในพิธีมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามรวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการจำนวน232ทุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรกำลังพลโดยในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาร่วมวันสถาปนาของหน่วยที่เคยเติบโตและใช้ชีวิตรับราชการร่วมกับเพื่อนร่วมรบจำนวนมากพร้อมยกย่องอดีตผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ถือเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพภาคที่2ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะภารกิจดูแลพื้นที่สำคัญและสมรภูมิหลักที่ผ่านมาและชื่นชมหน่วยที่ยังคงยึดมั่นในการดูแลกำลังพลและครอบครัวทางด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องซึ่งกองทัพบกพร้อมดูแลอย่างเต็มกำลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ48ปีกองพันทหารราบที่4เปรียบเสมือนคนที่เข้าสู่วัยกลางคนต้องแบกรับภาระและความรับผิดชอบทั้งต่อครอบครัวและสังคมดังนั้นกำลังพลทุกนายต้องร่วมกันพัฒนาหน่วยให้มั่นคงเข้มแข็งและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐยังคงคาดหวังการตอบรับจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการเจรจาอย่างจริงจังขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มูสและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดอาวุธของสหรัฐในฐานทัพเรือสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอีวานรามดานีหัวหน้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า100นายรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารของอินโดนีเซียพร้อมด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกู้ภัยเริ่มกลับมาปฏิบัติการค้นหากู้ร่างผู้เสียชีวิต3รายโดยในจำนวนนี้เป็นชาวสิงคโปร์2รายชาวอินโดนีเซีย1รายจากเหตุการณ์ภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮามาเฮราในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทั้งนี้ภูเขาไฟหลายลูกในอินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกขณะที่ภูเขาไฟดูโกโนถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคลุกรุ่นอยู่และมีความรุนแรงอยู่ในระดับที่2จากความรุนแรงทั้งหมด4ระดับนับตั้งแต่ปี2551สถาบันความมั่นคงทางสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่นหรือ JISS เปิดเผยว่าญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มเป็นอย่างน้อย68รายตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่26เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้ในปีนี้ญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดสะสมอยู่ที่436รายซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ20ปีขึ้นไปและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดจำนวน2เข็ม JISSกล่าวเพิ่มเติมว่าโรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันร้อยละ90ขึ้นไปมีโอกาสติดเชื้อผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยมีอาการเป็นไข้ไอผื่นคันซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจส่งผลให้เสียชีวิตพร้อมขอให้ผู้มีอาการดังกล่าวเข้ารับการรักษาโดยทันทีและเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มยังคงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อและลดอาการป่วยรุนแรงต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026สนามที่2ณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc เรส1ปัญจรุตจิตวิรุฒฉัตรจาก Honda Racing Thailand ที่ลงสนามในฐานะนักแข่งฟูลซีซั่นเป็นครั้งแรกออกสตาร์ทจากกริดที่4ก่อนจะรักษาระดับความเร็วคว้าอันดับ3ในสนามบ้านเกิดได้สำเร็จก่อนจะเตรียมพร้อมไปชิงชนะเลิศเรสที่2ต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา 14:10 นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อสองสาวไทยคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอิมฮีแรและคิมอึนแชคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่กสิดิษสำเร็จและภวิศสอนหลักทรัพย์2นักหวดหนุ่มไทยพ่ายให้แก่เจสซี่เดลานี่จากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต5-7 6-3และซูเปอร์ไทเบรก7-10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักหัวสาวขอนแก่นเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-4และ6-3และจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวยูฮั่นจากจีนต่อไปการแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกันโอเพ่นณสนาม Liberty National Golf Club ประเทศสหรัฐอเมริกา โปรจีโน่มืออันดับ2ของโลกและเจ้าของตำแหน่งแชมป์เก่ารายการนี้ยังคงรักษามาตรฐานระดับเวิลด์คลาสโดยในรอบที่2โชว์ฟอร์มเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พา69ทำผลงานรวม2วันอยู่ที่8อันเดอร์พา136ขึ้นนำเดี่ยวทันทีโดยมีเจเนฟเฟอร์คูปโชจากสหรัฐตามมาในอันดับ2ที่สกอร์รวม5อันเดอร์พาส่วนอีกหนึ่งสาวไทยที่ฟอร์มฮอตไม่แพ้กันคือโปรเปียโนอภิชยายุบลที่ทำเพิ่ม4อันเดอร์ในรอบนี้ขยับขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมได้อย่างยอดเยี่ยมนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับโดยระบุว่าทางฟีฟ่ามีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่ทางสมาคมยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชันโดยดิวิชัน1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชัน2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชัน1นั้นยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบคอบก่อน
14: เบื้องต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทางฟีฟ่านะครับแต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่เป็นประชุมฟีฟ่าของเกมที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับซึ่งตอนนี้ที่ดิวิชั่น1เนี่ยก็มีที่ตามข่าวคือมีอินโดที่จะเป็นเจ้าภาพกลุ่ม1แล้วก็จะมีกลุ่ม1ที่กำลังรอคอนเฟิร์มอยู่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่เป็นเจ้าภาพส่วนดิวิชั่น2เนี่ยก็จะเป็นทีมฮ่องกงครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทางฟีฟ่าครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งอย่างเป็นทางการมีแค่มีเรื่องของการพูดคุยเรื่องรูปแบบฟอร์แมตการแข่งขันที่แวนคูเวอร์แค่นั้นเองครับ
13: ทั้งนี้เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยถึงประเด็นการดึงตัวอาเดรียนสยามสคอกมานักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนมาร่วมชุดทีมชาติด้วยว่าทางสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสคอกมาเท่านั้นและยังคงมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชก็สามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับซาอุดิอาระเบีย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่2ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในวันที่10พฤษภาคมนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ภาณิชย์คาดนาครายงาน
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
16: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
17: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียน ในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ว่าด้วยเบื้องหลังของมหาสงครามถวยเทพทั้งหลายแล้วก็วิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเทวดาจีนมาพูดมาคุยให้ฟังกันเรื่องที่ว่านั้นชื่อเรื่องว่าห้องศิลป์นะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของสีจงหลินกวีจีนคนสำคัญทีเดียวแหละนะครับก่อนที่จะได้ฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็คงจะขอใช้เวลาช่วงต้นนิดหนึ่งนะครับในการที่จะเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งการนำเสนอการหาเรื่องมาเล่าแทรกหรือว่าท่านผู้ฟังเองมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ได้ก็ถามกันมานะครับแล้วผมจะทยอยมาพูดคุยกันในรายการตรงนี้และให้ฟังกันมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับแต่ย่อมาเนี่ยครับพิมพ์ B Boy J J Band ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็@gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคงจะต้องบอกว่าบุญไทยสือกำลังหาทิศหาทางจะหาทางหนีกันอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนนะก็ต้องบอกว่าใช้วิธีการสั่งทหารให้ขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อที่จะดูทิศกันนะคราวนี้ก็ปรากฏว่าหลังจากที่บุญไทยสือได้สั่งให้ทหารขึ้นต้นไม้สังเกตดูว่าทางไหนเป็นทิศเหนือตรงไหนเป็นทิศใต้นะทหารก็บอกว่าได้ยินเสียงคนตัดไม้อยู่ในป่าตรงนี้แหละนะบุญไทยสือก็เลยให้ไปถามว่าด่านที่ชื่อว่าแชร์หลิงกวนเนี่ยไปทางไหนนะบุคคลที่บุญไทยสือให้ไปถามนั้นชื่อว่าหลีจินซึ่งหลีจินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนตัดฟืนแต่แปลงตัวมาเป็นคนตัดฟืนแล้วก็คิดว่าครั้งเนี้ยบุญไทยสือจะถึงที่ตายอยู่แล้วคงจะได้เวลาที่ลวงไปทางเขาที่ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยนะครับพอหลีจินคิดได้อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะเดินทางไปประมาณสัก250เส้นก็จะถึงตำบลหนึ่งที่ชื่อว่าแปะเฮาตุนพอถึงที่นั่นแล้วก็ให้ลงทางใหญ่ไปเข้าตรงด่านที่ชื่อว่าแซหลิงกวนได้นะครับบุญไทยสือก็สำคัญว่าจริงนะครับก็มีความยินดีทีเดียวจะไปถึงด่านแล้วก็เลยพาทหารไปตามคำที่คนตัดฟืนบอกทางเดินทางได้ประมาณสัก250เส้นก็ถึงเขาที่ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยนะบุญไทยสือเห็นหุ่นตรงจู้ยืนอยู่บนเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้แล้วถามบอกว่าท่านมาอยู่ทำไมที่เขานี้เนี่ยนะหุ่นตรงจู้ก็เลยบอกว่าอาจารย์เย็นเต็งตัวหินให้เรามาคอยเอาชีวิตท่านด้วยภูเขานี้ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยท่านมาถึงที่นี่ก็จวดแล้ว จวดนั่นแปลว่าศูนย์ยังไม่อ่อนน้อมต่อเราอีกนี่ไงแล้วนะบุญไทยซื้อก็บอกว่าท่านกับเราก็มีอาจารย์ต่างคนต่างก็ได้เรียนความรู้มามากเหมือนกันท่านอย่าเพิ่งดูหมิ่นเราก่อนความรู้ของท่านดีประการใดจงทำเรามาเถอะนะพอได้ยินคำพูดอย่างนี้หุนตงจูได้ฟังก็ทำเป็นเดินไปที่เตรียมการเอาไว้แล้วก็ร้องเรียกบุญไทยซื้อบอกว่าท่านจะใครดูความรู้เราก็ตามมาถึงที่นี่เถอะบุญไทยซื้อก็เดินตามไปหุนตงจูก็ทำเป็นเกิดฤทธิ์ขึ้นมาให้มีเสียงดังเหมือนกับฟ้าร้องบังเกิดเป็นเสาทองแดง8เสายาว4ศอกมียันทั้ง8ทิศผุดขึ้นมาล้อมบุญไทยซื้อเอาไว้บุญไทยซื้อก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าความรู้เช่นนี้จะทำอะไรเราได้นะพอพูดฉะนั้นเสร็จหุ่นตงจุกก็อ่านมนต์ขึ้นอ่านมนต์แล้วเสา8ต้นก็บังเกิดเป็นนาคออกมาต้นละ29ตัวแล้วก็พ่นพิษเป็นเปลวเพลิงมุนไทยซื้อก็บอกว่าความรู้ทำโดยธาตุไฟอย่างนี้โอ้ยเขารู้กันทุกคนแหละหาควรจะทำมาอวดกันไหมเราจะด่วนไปแล้วบุญไทยซื้อก็ลอยขึ้นตามเปลวเพลิงพอโดนบาดที่เย็นเต็งตัวหินทำเอาไว้ข้างบนบาดดิ่งก็ครอบบุญไทยซื้อตกลงมาอยู่กลางเปลวเพลิงหุ่นตงจูก็ซ้ำทำฤทธิ์เหมือนกับเสียงเหมือนฟ้าร้องเปลวเพลิงก็กล้าขึ้นเผาบุญไทยสือตายในที่นั้นแล้วก็บรรดาทหารทั้งหลายซึ่งตายในที่รบท่านผู้ฟังคงจะทราบว่าดวงจิตนั้นก็ไปอยู่ที่ห้องศีลตายทั้งหมดแต่บุญไทยสือนี้กตัญญูอยู่ต่อพระเจ้าติวอ่องนะครั้นตายแล้วดวงจิตก็ไปที่เมืองกิวโกไม่ไปที่ห้องศีลใต้เหมือนกับดวงวิญญาณอื่นๆนะครับขณะนั้นน่ะพระเจ้าติวอ่องนั้นเสวยสุราอยู่กับนางขันกีนะชื่อนี้คงได้ยินมานานแล้วไม่ได้กลับมาเจอนางขันกีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้อยู่กันที่บนพระที่นั่งลกไตนะลกไตก็แปลว่าพระที่นั่งเย็นพอเห็นลมพัดถูกพระองค์พระเจ้าติวอ่องก็ซบลงกับโต๊ะแล้วก็ม้อยหลับไปแล้วก็ทรงพระสุบินคือฝันไปบอกว่าบุญไทยสือเนี่ยมายืนอยู่ข้างพระองค์แล้วก็ทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยไปทำศึกเสียทีจนตายอยู่ในแดนเมืองไซกีแต่นี้ไปพระองค์ต้องตั้งอยู่ในยุติธรรมอย่าเชื่อฟังนางขันกีแล้วก็ถ้อยคำคนพาลจงเสาะหาคนที่มีสติปัญญามาช่วยทำนุบำรุงบ้านเมืองอย่าให้เสียประเพณีพระมหากษัตริย์แต่ก่อนว่าแล้วดวงจิตของบุญไทยซื้อก็ต้องไปที่ห้องศีลใต้พระเจ้าติวอ่องก็ตกพระทัยตื่นขึ้นตรัสบอกว่าเออประหลาดนักพอติวอ่องรำพึงขึ้นมาทางนี้นางขันกีก็ทูลถามว่าพระองค์มีเหตุประการใดพระเจ้าติวอ่องก็เล่าความฝันให้นางขันกีฟังทุกอย่างทีเดียวนางขันกีก็ทูลบอกว่าซึ่งทรงพระสุบินอย่างนี้เพราะว่าเอาพระทัยผูกพันถึงบุญไทยซื้ออยู่จะสังเกตเป็นแน่นั้นคงไม่ได้แล้วล่ะนะแล้วบุญไทยซื้อก็มีความรู้แล้วก็มีฝีมือเข้มแข็งนักแต่บรรดาทหารซึ่งมีชื่ออยู่ในแผ่นดินข้าพระองค์เห็นว่าผู้ใดเนี่ยไม่ทำอันตรายบุญไทยสื่อได้หรอกพอพระเจ้าติวอ่องได้ฟังดังนั้นก็สิ้นวิตกถึงบุญไทยสื่อหุนตงจูคันเผาบุญไทยสื่อแล้วก็เอาเสาทองแดงไปไว้ที่เขาที่ตัวเองอยู่ฝ่ายเกียงจูแย่คันแจ้งว่าบุญไทยสื่อตายแล้วก็มีความยินดีมากแล้วก็ให้จดหมายเรียกว่าเป็นความชอบแกทหารทั้งปวงเอาไว้ทางฝ่ายซินกงป้ารู้ว่าบุญไทยสื่อตายที่เขาจวดเหล็กเนี้ยก็โกรธเกียงจูแย่นักก็เลยขี่เสือเที่ยวไปบนเขาใหญ่น้อยทั้ง8เขาหวังจะหาผู้วิเศษไปช่วยพระเจ้าติวอ่องแก้แค้นเกียงจูแย่ครั้นไปถึงเขาที่ชื่อว่าเหียบเหล็งซัวพอแลเห็นคนเตี้ยคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่บนยอดเขาแล้วก็คนเตี้ยนั้นหน้าดำเหมือนกับหมีเลยทีเดียวสูงประมาณสัก2ศอกคืบสิงกงป้าก็ถามคนเตี้ยว่าเจ้าน่ะชื่ออะไรเนี่ยชายเตี้ยคนนั้นก็คำนับแล้วก็บอกว่าข้าชื่อว่าโทเฮงสุนแล้วก็ถามมาว่าอาจารย์มาจากไหนล่ะสิงกงป้าก็เลยบอกว่าเราเนี่ย เที่ยวมาทุกเขาใหญ่น้อยทั้ง8เขานะโทเหงสุนจะบอกว่าท่านถือลัทธิฝ่ายอะไรอ่ะสิงของป้าก็บอกว่าเราถือลัทธิเทพพยดาโทเหงสุนก็บอกว่าลัทธิถูกกันกับอาจารย์ของข้าพเจ้าแล้วโทเหงสุนก็เรียกสิงของป้าว่าชิวเจ็ดแปลว่าน้องอาจารย์สิงของป้าก็เลยถามว่าอาจารย์ของท่านชื่อว่าอะไรโทเหงสุนก็บอกว่าอาจารย์ของข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่ากีริวสุนสิงของป้าก็ถามว่าแล้วเจ้าเรียนวิชามาได้กี่ปีแล้วเนี่ยโทเหงสุนก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเรียนมาได้ร้อยปีแล้วสินกงป้าก็สั่นศีรษะแล้วก็บอกว่าท่านเรียนวิชานี้ซึ่งจะเป็นเทพพยดานั้นไม่ได้จะได้แต่ยศถาศักดิ์ในมนุษย์โทเหงสุนก็ถามบอกว่ามียศถาศักดิ์ในมนุษย์นั้นมันดียังไงอ่ะสินกงป้าก็บอกว่าถ้าได้เป็นขุนนางฝ่ายทหารก็จะได้ใส่เสื้อผ้ามังกรอย่างดีแล้วก็มีกงท้องหยกที่พระมหากษัตริย์พระราชทานทูเหงสุนก็ถามบอกว่าทำประการใดจริงได้อย่างท่านที่ว่าเนี่ยสิงกงป้าก็บอกว่าถ้าจะรักทำราชการเพนทหารในพระมหากษัตริย์แล้วเราจะให้หนังสือสำคัญไปด้วยทูเหงสุนก็ถามบอกว่าท่านจะให้เอาหนังสือไปให้ผู้ใดสิงกงป้าก็บอกว่าเราจะให้ท่านเนี่ยไปหาเต็งจิวกงซึ่งเป็นนายดันซัมโซกวนถ้าเต็งจิวกงเห็นหนังสือเราแล้วท่านก็จะสมความคิดโทเหงสุนก็มีความยินดีบอกว่าท่านแน่ให้ข้าพเจ้าครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้สิงกงป้าก็เลยบอกว่าท่านมาเรียนความรู้นี้ได้วิชาสิ่งใดบ้างล่ะโทเหงสุนก็บอกว่าข้าพเจ้าดำลงไปในดินแล้วก็เดินได้วันหนึ่งเป็นทาง 25,000 เส้นสิงคงป้าก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นท่านจะทำให้เราดูก่อนว่าแล้วโทเหงสุนก็ดำดินลงไปพอสมควรแล้วก็ผุดขึ้นมาคำนับสิงคงป้าสิงคงป้าก็มีความยินดียังเขียนหนังสือให้โทเหงสุนแล้วก็บอกว่าครูท่านเนี่ยมีเชือกวิเศษอยู่2เส้นเมื่อท่านจะไปนั้นจงลักเอาไปด้วยโทเหงสุนบอกว่าข้าพเจ้าแจ้งอยู่แล้วว่าแล้วก็กระนับลาสินกงป้าเข้าไปลักเอาเชือกกับยาวิเศษได้แล้วก็รีบไปที่ด่านซัมโซกวนสินกงป้าเห็นโทเหงสุนไปแล้วก็ขี่เสือเที่ยวต่อไปหวังจะหาผู้วิเศษให้ลงไปช่วยพระเจ้าติวอ๋องฝ่ายทหารของบุญไทยสือพอเห็นนายของตัวเองตายแล้วก็รีบมาแจ้งความแก่ฮั่นหยงซึ่งเป็นนายด่านกีจุยกวนฮั่นหยงก็แต่งหนังสือให้ม้าเร็วรีบเข้าไปที่เมืองจิวโกมุ่ยจือขุนนางผู้ใหญ่แจ้งว่าบุญไทยสือตายก็ตกใจมากก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องถามว่าเราไม่ได้ให้หาท่านเข้ามาด้วยราชการสิ่งใดมุ่ยจือก็กราบทูลความซึ่งบุญไทยสือเสียทีจนกระทั่งตายที่เขาจวดเหล็กเนี้ยนะทุกประการพระเจ้าติวอ๋องพอทราบก็เสียพระทัยนักคิดสงสารบุญไทยสือจนน้ำพระเนตรตกจึงตรัสเล่าพระสุบินให้กับมุ่ยจือฟังแล้วก็แห่ขุนนางทั้งปวงเข้าไปเฝ้าพร้อมกันตรัสปรึกษาว่าบุญไทยสือตายแล้วผู้ใดจะตีเมืองไซกีแก้แค้นให้เราได้ขุนนางทั้งปวงยังไม่ได้กราบทูลประการใดเสียงใต้หูกิมเสงก็ทูลบอกว่าการศึกครั้งนี้เป็นการใหญ่ข้าพระองค์เห็นแต่เต็งจิวกงแห่งด่านซัมโซกวนด้วยเหตุว่าเคยทำศึกชนะมาหลายครั้งแล้วก็มีสติปัญญารอบคอบควรที่จะเป็นแม่ทัพไปตีเมืองไซกีเห็นจะได้โดยสะดวกพอได้ฟังคำทูลอย่างนี้พระเจ้าติวอ๋องก็เห็นชอบก็แต่งหนังสือฉบับหนึ่งเขียนเป็นใจความว่ากีฮวดตั้งตัวเป็นเจ้าส่องสูงผู้คนแข็งเมืองไซกีท่านบุญไทยสือยกไปปราบปรามก็เสียทีจนตัวตายเห็นว่ากีฮวดจะมีน้ำใจกำเริบยกมาทำแก่เมืองหลวงราชดรจะได้รับความเดือดร้อนให้เก่งจิ๋วกงเร่งยกไปกำจัดกีฮวดเสียให้ได้ถ้าสำเร็จราชการแล้วเราจะให้เป็นเจ้าเมืองไซกีและจะเอาเสื้ออย่างดีกับกระบี่อาญาสิทธิ์ให้เฮงเจ๋งเอาไปพระราชทานเต็งจิ๋วกงที่ด่านซัมโซกวนเฮงเจ๋งก็ถวายบังคมลาไปพอไปถึงประตูด่าน เต็งจิวกงก็รู้แล้วก็ออกมาคำนับตามธรรมเนียมครั้นแจ้งความในข้อรับสั่งแล้วก็จัดแจงทหารไว้พร้อมพอนายประตูบอกว่าคนเตี้ยที่ชื่อว่าโทเฮงสุนจะเข้ามาหาเต็งจิวกงก็ให้เข้ามาโทเฮงสุนก็เข้าไปคำนับเอาหนังสือส่งให้กับเต็งจิวกงเต็งจิวกงคลี่อ่านดูก็แจ้งความและพิเคราะห์ดูรูปร่างของโทเฮงสุนนั้นเตี้ยต่ำนักหาสมที่เป็นทหารไม่แล้วก็คิดว่าถ้าไม่เอาไว้บัดนี้สินกงป้าก็จะน้อยใจเต็งจิวกงก็นั่งตรึกตรองอยู่ช้านานแล้วก็ว่ากับโทเฮงสุนบอกว่าท่านมาจวนเสียทักทหารทับหน้าทับหลังทั้งปวงก็จัดแจงแล้วครั้นจะผัดเปลี่ยนบัดนี้ผู้คนก็จะหาเรียบร้อยไม่ท่านจงเป็นกองลำเลียงไปก่อนเถอะพอได้ฟังดังนี้โทเฮงสุนก็รับหน้าที่ไปอยู่ที่กองลำเลียงครั้นเวลาเช้าเต็งจิวกงก็ให้ไทหลวนเป็นทัพหน้าชั้นหนึ่งให้เต็งสือเป็นทัพหน้าชั้นสองให้เตียเสียงเป็นปีกซ้ายสิงเทาง่อเป็นปีกขวาให้นางเต็งตันยกผู้บุตรเป็นกองหลังเต็งจิวกงนั้นเป็นแม่ทัพยกออกจากด่านไปเมืองไซกีเดินทางได้ประมาณสักเดือนหนึ่งผู้นำทางก็บอกเต็งจิวกงบอกว่าใกล้จะถึงเมืองไซกีแล้วเต็งจิวกงก็ให้หยุดทหารตั้งค่ายมั่นเอาไว้ที่8ค่ายแล้วก็ปักธงเอาไว้5สีม้าใช้เมืองไซกีก็เอาความไปแจ้งกับเกียงจูแย่ทุกประการเกียงจูแย่ก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้มีฝีมือกล้าแข็งประการใดอึ้งปุยฮอก็เลยบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้เป็นคนที่มีฝีมือเข้มแข็งแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดชำนาญการศึกนักเกียงจูใหญ่ก็เลยบอกว่าเราจะออกไปดูฝีมือของโจเต็งจิวกงสักเวลาหนึ่งจึงจะประมาณได้ครั้นเวลาลุ่งเช้าเต็งจิวกงก็สั่งไทหลวนบอกว่าท่านจงออกไปรบกับชาวเมืองไซกีดูฝีมือว่าจะเข้มแข็งสักเพียงใดไทหลวนก็มาแต่งตัวใส่เกราะขึ้นมาถือง้าวยกทหารออกจากค่ายครั้นเมื่อถึงเมืองไซกีก็ให้ทหารร้องเข้าไปบอกว่าให้เกียงจูแยนั้นเร่งยกออกมารบกันเกียงจูแยทราบดังนั้นก็ปรึกษาทหารทั้งปวงบอกว่าผู้ใดจะออกไปรบกับทหารของเต็งจิวกงได้บ้างล้ำจงกัวก็รับอาสาแล้วก็ใส่เกราะขึ้นมาถืออาวุธดังพัดคุมทหารเปิดประตูเมืองยกออกไปและเห็นทหารเต็งจิวกงนั้นหน้าดังปูหนวดเหลืองล้ำจงกวดจึงถามว่าท่านนี่ชื่ออะไรล่ะไทยหลวนก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าไทยหลวนเป็นแม่ทัพหน้าเต็งจิวกงมีรับสั่งให้มาจับพวกขบฏส่งขึ้นไปที่เมืองหลวงถ้าท่านรู้ว่าตัวผิดจงลงจากหลังม้ามาคำนับเราปรากฏว่าล้ำจงกวดหัวเราะแล้วก็บอกว่าบุญไทยสือมอเลฮองมอเลแฉมอเลไฮมอเลซิวเตียวกุยหยงทหารเหล่านี้ก็พากันมาตายเสียสิ้นและตัวท่านนี้ก็ยังหามีชื่อเสียงปรากฏไม่อุปมาเหมือนนางคิงห้อยจะมีแสงสักเพียงใดปีกแมลงวันจะบินไปถึงไหนได้ท่านจงกลับไปเถิดจะได้รอดชีวิตไทหลวนพอได้ฟังดังนั้นก็โกรธขับม้ารำง้าวเข้ารบกับหลำจงกวดได้30เพลงไทหลวนเอาง้าวฟันถูกหลำจงกวดเชือกรัดกรอกขาดหลำจงกวดตกใจควบม้าหนีกลับเข้าเมืองไทหลวนก็ไล่ฆ่าฟันตายของหลำจงกวดแตกกระจัดกระจายไปแล้วก็พาทหารกลับมาค่ายแจ้งความซึ่งมีชัยชนะแก่หลำจงกวดให้เต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงก็มีความยินดีมากๆทีเดียวทั้งฝ่ายของหลำจงกวดก็เข้าไปหาเกียงจูแย่เล่าความให้ฟังทุกประการแล้วก็บอกว่าซึ่งข้าพเจ้าเสียทีมาครั้งนี้โทษผิดนักเกียงจูแย่ก็บอกว่าเป็นทหารก็ต้องมีแพ้มีชนะด้วยกันทุกคนโอ้ยท่านอย่าเสียใจเลยพอเวลาเช้าเกียงจูแย่ก็จัดแจงทหารจะยกไปตีค่ายเต็งจิวกงพอได้ยินเสียงประทัดและก็ม้าล่ออื้ออึงขึ้นนอกเมืองทหารบอกว่าเต็งจิวกงยกมาตั้งอยู่หน้าเมืองด้านตะวันออกใกล้เชิงกำแพงประมาณสัก30เส้นเกียงจูใหญ่ก็เปิดประตูออกแล้วก็ยกทหารออกมาตั้งกระบวนอยู่ เตียงจูกงเห็นกองทัพเกียงจูใหญ่นั้นมีทหารใส่เกราะเขียวถือธงเขียวอยู่ฝ่ายซ้ายทหารใส่เกราะขาวถือธงขาวอยู่ฝ่ายขวาทหารใส่เกราะดำถือธงดำอยู่ข้างหลังทหารเอก24คนขี่ม้าถืออาวุธล้อมอยู่ทั้ง4ด้านแล้วก็ตัวของเกียงจูแย่นั้นใส่เกราะแดงถือธงอาญาสิทธิ์สีแดงขี่สู่ปุดเสียงอยู่กลางทหารมีธงเหลืองจารึกชื่อและทหารเร็วทั้งปวงก็พรักพร้อมมีทางเข้าออก5แห่งเต็งจูกงดูแล้วก็ทอดใจใหญ่คิดว่าเกียงจูแย่คนนี้มีสติปัญญาสมกับคำที่คนสรรเสริญกรณีหรือทหารเมืองจูโกจะไม่พากันมาตายเสียสิ้นเต็งจูกงคิดแล้วก็ขับม้าขึ้นไปที่หน้าทหารทั้งปวงร้องว่ากับเกียงจูใหญ่บอกว่าท่านก็ได้เป็นศิษย์สำนักเขากุนหลุนชัวขนบธรรมเนียมผิดชอบก็รู้อยู่สิ้นเหตุไรจะมาคบคิดกับบรรดากบฏเหมือนกับคนที่ไม่มีศีรษะถ้ารู้จักโทษตัวจงลงมาคำนับเราจะได้รอดชีวิตเกียงจูใหญ่ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านว่านี้เหมือนคนนอนฝันเห็นราษฎรทั้งแผ่นดินเห็นว่าบูอ๋องเป็นผู้มีบุญก็มาสมัครเข้าในบูอ๋องทั้งสิ้นแต่ทหารเมืองจูโกเอาชีวิตมาทิ้งเสียเทียนนี่ก็หนักหนาแล้วถ้าจะเก็บแต่กระดูกศีรษะกองเอาไว้ก็สูงเท่าภูเขาแล้วซึ่งท่านยกมาครั้งนี้มีทหารเอกสัก10คนทหารเร็วเต็มมากก็สัก20,000อุปมาเหมือนกับว่าตอนแพะมาเข้าปากเสือถ้ามีกตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องอยู่จงกลับไปทูลว่าเราหาเป็นกบฏไม่ต่างคนรักษาเมืองเอาไว้ให้เป็นสุขอย่ามารบพุ่งกันเลยแต่ว่าถ้าท่านมิฟังคำเราดื้อดึงอยู่ก็จะตายเช่นบุญไทยซื้อเหมือนหากตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องไม่โอ้โหเต็งจูกงได้ฟังก็โกรธก็บอกว่าไอ้คนขายตะกร้าบังอาจออกพระนามพระเจ้าติวอ๋องถ้าไม่ได้ตัดศีรษะเสียบประจานเอาไว้ก็คงจะไม่หายความแค้นว่าแล้วก็ขับม้าแกว่งมีดออกไปจะฟันเกียงจูแย่อึ้งปวยฮอก็ขับโครำทวนเคารพกับเต็งจิวกงโลเฉียก็รำทวนออกไปรบกับอึ้งปวยฮอเต็งสือซึ่งเป็นบุตรของเต็งจิวกงก็ขับม้าเข้าช่วยบิดารบอึ่งเทียนหัวก็ขับกิเลนรำกระบองคารกกับเต็งสือไทยหลวนก็ขับม้ารำง้าวเข้าช่วยเต็งสือบูกิจก็ขับม้ารำทวนคารกกับไทยหลวนเตี้ยเส้งก็ขับม้ารำทวนเข้าช่วยไทยหลวนไทยเตียนก็ขับม้ารำกระบี่คารกกับเตี้ยเส้งสิงเทาหงอทหารเต็งจิ๋วก็ขับม้าเข้าไปจะช่วยไทยหลวนอึ่งเทียนหลกขับม้าเข้ามารบสิงเทาหงอทหารทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันเป็นสามารถเสียงเท้าม้าแล้วก็กลองรบดังแผ่นดินจะไหวผงคลีนั้นตลบมืดไปทั้งอากาศโลเฉียขณะมารบกับเต็งจิวกงอยู่นั้นเต็งจิวกงก็มีกำลังมากเห็นจะเอาชัยชนะด้วยเพลงทวนไม่ได้ก็เลยเอากำไรทองเนี่ยคว้างไปถูกไหล่ของเต็งจิวกงซบลงกับหลังม้าทหารเต็งจิวกงเห็นนั้นก็เข้าช่วยป้องกันแล้วก็พากลับมาที่ค่ายขณะนั้นเตี่ยเซ่งทหารเต็งจิวกงรบกับไทเตียนเตี่ยเซ็งนั้นอ้าปากพ่นเปลวเพลิงถูกไทเตียนเจ็บสาหัสเกียงจูใหญ่ก็พาตัวของไทเตียนแล้วก็ทหารทั้งปวงกลับเข้าเมืองเกียงจูใหญ่เห็นไทเตียนเจ็บป่วยมากก็ให้หมอนั้นไปพยาบาลอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างรบกันต่างฝ่ายต่างเจ็บกันผลจะเป็นยังไงต่อเนื่องคงต้องติดตามต่อกันในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และความพร้อมรบของกำลังพลในพื้นที่
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่กองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้เน้นย้ำความสำคัญของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้ติดตามการฝึกและการเตรียมความพร้อมของหน่วยในพื้นที่ทางด้านการใช้อากาศยานไร้คนขับการปฏิบัติการร่วมการแพทย์ทางยุทธวิธีและการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลให้พร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันเยี่ยมเยือนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบโฉนดที่ดินเกษตรและปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างอาชีพยั่งยืน
11: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์อิลเมียนลาหูอาคาและขมุที่อยู่บนพื้นที่สูงโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สนับสนุนงบกว่า 9.5 ล้านบาทผ่านโครงการบ้านพอเพียงปรับปรุงที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบเงินสงเคราะห์เด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านชีวิตความเป็นอยู่ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชและโฉนดที่ดินสปกจำนวน13แปลงส่งเสริมอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพ

0: ชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรมวสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่า4อำเภอเสียหายรวม727ไร่เร่งคุมจุดความร้อนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ไฟป่าใน4อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอตากใบอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอสุไหงกัวโลกมีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวมประมาณ727ไร่ภาพรวมขณะนี้จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอสุไหงกัวโลกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งควบคุมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงปาดีซึ่งยังพบจุดความร้อนกลุ่มควันและหมอกควันในบางพื้นที่จังหวัดได้บูรณาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการประเมินสถานการณ์รายจุดเพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงพื้นที่และรวดเร็วที่สุดส่วนเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเริ่มบินตามแผนในวันที่10พฤษภาคม2569ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงกัวโลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งก็เกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเปรยขึ้นมาว่าพี่คะพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีก็เรียกพี่คะพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งไปอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็ทำมันในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะครับแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นน่ะที่โรงแรมนั้นน่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

านไป60ปีนะครับก็จากเรื่องของการเสียชีวิตเมื่อ5พฤษภาคมนะครับเมื่อ60ปีที่แล้วจากผู้ชายคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่จากไปในช่วงเวลาที่เป็นความขัดแย้งแล้วก็มีความไม่เข้าใจในเรื่องของลัทธิต่างๆกันก็ทำให้เหตุการณ์บ้านเมืองในชุดยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนั้นนะครับได้คลาชีวิตผู้คนแล้วก็ยังมีคนที่เขามีความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับอยู่หลายต่อหลายท่านนะครับที่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเขตงานป่าเขาแล้วก็เสียชีวิตลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับและการรำลึกนึกถึงก็ดูไว้ที่ในเรื่องของผลงานนะครับว่าในเรื่องของทางด้านภาคที่เป็นงานที่เป็นงานวิชาการงานเขียนงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เอาไว้น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาดูครับว่าเขามีความใส่ใจสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆจนกระทั่งมีชื่อของที่ให้บัญญัติว่าเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมเพ็ญจรุ่งสมัยนะครับคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเริ่มต้นกันกับงานที่มีชื่อว่าจิตภูมิศาสตร์ไหมนะครับรำลึก60ปีนะฮะที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็มีเรื่องของในการจัดงานในทางด้านต่างๆที่ต่างๆนะครับในการรำลึกแล้วก็ เป็นประเด็นอยู่เลยนะครับเรื่องการฟื้นขึ้นมาในนะครับในสิ่งที่เขาเป็นความทรงจำในอดีตนี่นะครับแต่ก็แค่เป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของการรำลึกนึกถึงนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆกันไปมากมายแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของสังคมชาติบ้านเมืองแล้วก็ผู้คนที่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราเกิดความขัดแย้งของชนในชาติกันเองเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องรักษานะครับในสิ่งที่เป็นความรักความสามัคคีกันไว้ศัตรูรอบด้านอย่างเช่นที่เห็นอยู่แล้วก็รวมไปถึงศัตรูภายในกันนะคือเรื่องของทางด้านภาวะปากกัดตีนถีบนี่แหละครับเศรษฐกิจทั้งหลายที่เราจะต้องดูแลกันนะครับในชีวิตของผู้คนที่ทำงานกันในก็ใช้ชีวิตกันนะครับถนนดนตรีก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะได้ผ่อนคลายนะครับในความตึงเครียดในแวดวงเรื่องราวของทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ก็เราสามารถที่จะมีความผ่อนคลายกับเรื่องของเสียงเพลงบ้างนะครับเรื่องของสาระความรู้อะไรต่างๆที่เราได้นำเสนอมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์31ปีที่เดินทางกันมาของทนดนตรีนะครับและ3ปีของทนดนตรีไลฟ์ที่จะยุติลงในช่วงปลายปีนี้เดือนสิงหาคมก็เหลือเวลาจัดกันอีก4ครั้งนะครับก็น่าจะต้องยุติกันจริงๆแล้วล่ะครับเพราะว่าทีมงานก็เหน็ดเหนื่อยกันนะฮะแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายอย่างเช่นคนที่เขียนโครงการต่างๆเบิกจ่ายงบประมาณนะฮะแล้วก็ยืมเงินนะครับเงินยืมทางราชการแล้วก็ส่วนของผมก็ต้องไปอะไรอ่ะคือใช้คอนเนคชั่นนะครับก็คือต้องเรียกว่าต้องวิงวอนขอร้องศิลปินกันอยู่เรื่อยๆนะครับรบกวนนะครับเป็นการรบกวนศิลปินอยู่เรื่อยๆก็รู้สึกเกรงใจเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรามีจำกัดนะเราก็ให้ศิลปินมาพบมาเจอกันในทุกๆเดือนนะครับซึ่งเขาก็มีภาระหน้าที่แล้วก็ภารกิจต่างๆกันอยู่ในการใช้ชีวิตที่ต้องปากกัดตินถีบดิ้นรนกันไปแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจอยากจะมาช่วยให้กับทนดนตรีแต่ผมก็เกรงใจเพราะว่าเขามาเข้าสู่วีคที่3แล้วนะครับถึงแม้เราจะออกไปช่วยงานไปทำงานรับใช้ไปช่วยแต่การตอบแทนก็ตามทีแต่ก็เราก็รบกวนโดยเฉพาะเพื่อนฝูงพี่น้องทั้งหลายนะฮะของทนดนตรีเพื่อนๆจากวัดนวลนรดิษฐ์อย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยกันดูแลกันนะคนเดือนตุลาบ้างคนที่ได้สนิทเชื่อกันก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าทางราชการเราอาจจะไม่สามารถที่จะมีงบประมาณบางส่วนที่ไปนะครับที่จะต้องใช้จ่ายในการจัดงานแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยกันโดยเฉพาะทางผู้ที่ต้องดูแลเรื่องลงทะเบียนที่หน้างานแล้วก็ให้ผู้ชมที่เข้ามารับชมกันตามที่ลงนะครับทางทะเบียนไว้เนี่ยนะฮะถ้าจำนวนที่เข้ามาเยอะมากเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าล้นแล้วก็ที่นั่งไม่เพียงพอแล้วก็เกิดข้อเป็นปัญหากันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอีก 3-4 ครั้งนี้นะครับครั้งนี้ก็น่าจะเกือบจะเต็มแล้วนะครับช้างน้อย
หัสดินเทพหัสดินอยุธยาก็แจ้งว่าตอนนี้800กว่าแล้วสำหรับยอดลงทะเบียนเพียงวันเดียวของถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นศิลปินที่นะครับมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะนักศิลป์เพื่อคนดันเกวียนและส่วนศิลปินรับเชิญก็คือพี่ทางพี่เขียวคาราบาวนะครับปาเขียวของเราก็อิรติพรหมสาขานาสกุลนครก็ตอบรับมาแล้วเรียบร้อยอาจจะมาเป็นวันคืนที่คาราบาวนะครับได้ทำงานที่แรกๆในชุดแรกๆที่เป็นคาราบาวครบชุดเนี่ยนะครับทั้งพี่แอดทั้งปลาเขียวเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็ทำงานกันมามีเพลงหลายๆเพลงที่อยู่ในยุคที่คาราบาวไปใช้ชีวิตอยู่ที่โคราชแล้วก็ไปพบไปเจอกับทางนาสีเผือกคุณดันเวียนนะครับครูตึงโคราชเป็นผู้ชักนำกันไปอาจารย์ที่เขาอยู่บุญวัฒนาเนี่ยนะครับอาจารย์สำรองอนันทัศน์เนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะฮะทีนี้ผมก็เอามาจากบทเพลงของพี่เขียวคาราบาวเลยแล้วชอบดีทั้งที่หลายคนบอกว่าอยากจะให้เป็นความรู้สึกของสัญญาณหน้าฝนใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่เขียวเขาถือว่าเป็นเพลงเกิดของพี่เขียวเลยเนี่ยนะครับแล้วก็อยากให้ชื่อต่างๆได้รู้สึกว่ามีความสัญลักษณ์ตรงนั้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าความรู้สึกของความเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับจากเพลงที่พี่เขียวเขียนเนี่ยแล้วมันก็สอดคล้องกับในสิ่งที่เราเหลือเวลาอีกน้อยนิดเราก็อยากจะให้ความรู้สึกของคนที่เป็นเพื่อนกันที่มาพบกันในช่วงเวลาของดนตรีและมีคุณค่าแล้วก็เก็บความรู้สึกกับความทรงจำนี้ไว้ให้นานๆนะครับกับดนตรีไลฟ์เรายังเป็นนักเดินทางปลาใหญ่กินปลาน้อยนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0816346452หมายเลขของถนนตรีนะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ขอเพลงกันมานะครับเลือกเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแรกๆที่วิเคียวคาราบาวได้ช่วงกันแต่งกันขึ้นในช่วงเวลาที่เดินทางกันกับคาราบาวปลาใหญ่กินปลาน้อยครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:31 น.นะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอกดินก็คุมเสียงนะครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกาญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างโมนิภาเตรียมแสนสมเกียรติท่านมินิตินใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับแล้วก็มีผู้ฟังทางแม่สวยที่เชียงรายโทรมาอยู่ดอยวาวีนะครับแม่ไม่ได้ไปนานแล้วชอบจริงที่นั่นโทรมาทาง0816-346-452นะครับว่าจะไม่ทำรายการน้ำเหลือก็ตอบกันว่าทางวิทยุเนี่ยถ้าผู้บริหารหลังจากที่ผมเกษียณไปแล้วในอีก4เดือนข้างหน้าเนี่ยก็ถ้าให้ทำต่อผมยินดีจะทำให้นะครับก็ไม่ยากอะไรเพราะทางวิทยุนี้ก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากแต่ทางถนนดนตรีไลฟ์ที่ต้องเตรียมตัวเยอะนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงดนตรีแล้วก็ต้องมีเรื่องที่ต้องทำเยอะนะครับทั้งเรื่องของการของงบประมาณทางราชการเรื่องการใช้สถานที่เรื่องของการไปติดต่อศิลปินเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแสงสีเสียงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ระบบที่เราต้องทำให้แต่ละเดือนนั้นมีศิลปินมาแสดงให้คุณได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้นนะครับเบื้องหลังเราต้องมีค่าใช้จ่ายของการทั้งค่าน้ำไฟนะครับถึงแม้ทางราชการจะออกมาให้ทั้งหมดก็จริงแต่ว่าแต่ก็รู้ว่ามาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมีหลายส่วนที่เราต้องดูแลกันนะครับก็ใช้งบประมาณอย่างจำกัดเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นภาษีพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านธิบดีสุเดชไทยเลิศเกษมที่บริแจงได้นะครับมอบหมายให้ทนดนตรีทำไว้ก็คือเรื่องที่จะใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์เราก็ได้ทำตามโจทย์ที่ท่านได้มอบหมายแล้วนะครับแล้วก็เรื่องรายการที่จะออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับ16:00 น.-17:00 น.แล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องของทางโซเชียลที่ต้องการให้มีผู้ฟังผู้ชมติดตามนะครับในวันที่เราแสดงการแสดงนั้นเราก็ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทำการบันทึกรายการนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะทำให้นะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับเราก็ทำเป็นที่เรียบร้อยว่าทุกภาคส่วนที่อยู่ในราชการนั้นมาทุ่มเทให้เต็มที่เลยนะครับต้องขอขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านด้วยฉะนั้นใน3ปีที่ผ่านที่กำลังจะหมดไปในปีที่3นั้นก็เหลือเวลาอีกเพียง4เดือนที่นะครับที่ผมคิดว่าก็คงจะต้องยุติกันนะครับเพราะว่าเราก็รบกวนนะฮะญาติพี่น้องคนอยู่เบื้องหลังนะครับทั้งภายในหน่วยพันธุ์ภายในแล้วก็ภายนอกก็รวมไปถึงนะฮะคนพี่ป้าน้าอาคนเดือนตุลานะครับแล้วก็นานาต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่น้องของถนนดนตรีบางส่วนก็คิดว่าคงจะน้ำลาในถนนดนตรีไลฟ์ไปนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ทางวิทยุเนี่ยจะคงทำหน้าที่กันต่อไปนะครับก็คงจะวิทยุก็จะทำหน้าที่ไปเพราะว่าผู้ฟังที่โทรมาบอกเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วก็มีวิทยุเป็นหลักในการฟังเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะไปอยู่ในโซเชียลอะไรได้เพราะมองไม่เห็นนะครับก็จริงๆแล้วคุณเอกพงศ์นพสกุลที่เป็นผู้จัดรายการและเป็นข้าราชการของวิทยุแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นผู้พิการเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าเก่งเรื่องของการใช้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับเขาก็มีโซเชียลซึ่งเขาบอกว่ามีสามารถผู้พิการสายตาสามารถใช้แอปอะไรต่างๆได้นะฮะยังไงก็น่าจะไว้ลองดูนะครับเพื่อจะได้ใช้ในการที่จะเป็นประโยชน์ได้ต่อไปด้วยนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ใน Google Form นะฮะที่ แอดมินช่างน้อยได้ส่งมาให้แล้วนะครับวันนี้เพลงเยอะเดี๋ยวต้องเร่งเวลาแล้วก็ที่ติดค้างไว้คราวที่แล้วด้วยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะวันนี้ตั้งแต่จุดผ่านมาในช่วงเย็นเลยนะฮะคนทำนาคาราบาวนะครับเด็กฝังทนของมาสองเพลงบ้านน้อยซอยลึกแล้วก็อุ้ยโทษไม่ใช่ของวันนี้ลูลาตายชายชราครับนะฮะแองเจโลฟาซีนะครับแองเจโลนี่มาทุกรอบเลยต้องยกให้เป็นFC ของทนดนตรีหลายจริงๆนะครับได้เสื้ออย่างรุ่นล่าสุดยังไม่ได้เดี๋ยวจะมอบให้เลยนะฮะคุณไหมนะครับที่ขอเพลงฝนแรกชื่อเพลงหวังอัลบั้มอานนท์นะฮะของงาคาราวานของคาราวานคุณเตือนใจนะครับฟังแอปเรดิโอการ์เด้นชอบฟังเสียงพินที่น้าหวังเล่นและเสียงพี่แดงโฮปร้องคลอบ่าวในเพลงนี้อ๋อเพลงหวังนะฮะกุหลาบปากสั้นคุณอ้อยเอเจนะครับและรถไฟสายประดังคนหลังเขาจากคุณนานาฟังที่ระยอง FM 91.75 MHz ขอบคุณสวทระยองด้วยตลอดเวลาคุณเจ้าคุณฟัง 93.25 ที่สวทเชียงใหม่และอย่าหยุดยั้งคุณเน่งปทุมธานีวันนี้ยังคุยกันถึงคุณเน่งอยู่เลยกับพี่เอนะฮะเพราะว่าป๋ามีเสื้อถามว่ามีเสื้อมาจำหน่ายไหมในวันคอนเสิร์ตก็บอกก็มีแต่ว่าอยากให้หาคนจำหน่ายหาคนดูแลให้เพราะว่าป๋ากับภรรยาก็มาแค่สองคนนะครับคงจะไม่ได้มีเวลาไปดูเรื่องของการขายของที่ระลึกเลยนะครับก็เลยบอกว่างั้นฝากบรรดาFC ทั้งหลายที่มาดูกันช่วยกันขายกันแล้วกันนะแต่ว่าอาจจะติดมาไม่มากนักเดี๋ยวดูวิธีการก่อนนะครับรุ่นใหญ่คาราบาวคุณเหน่งขอมานะครับนะเด็กปั๊มเด็กฝังทนกับไม่เคยนะฮะนักบุญจรัสสิงห์นครขอแม้เราจะไม่พบกันกับทางโถมผมแรงไฟนี่คือเพลงที่ขอมาใน Google Form ทางแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งไว้ให้นะครับแล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีเดี๋ยวจะทักทายกันในช่วงต่อไปนะครับเห็นว่ายังพอมีพื้นที่ที่จะให้คุณได้จองใช่ไหมครับยังไม่เต็มใช่ไหมในเฟซที่ Facebook ที่ลงทะเบียนกันแต่ทราบว่าก็เกือบจะเต็มแล้วนะครับนะฮะก็ทุกคนคงจะอยากจะมารับฟังปากเขียวนี่แหละครับเพราะว่ามีเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเช่นที่เคยได้ร่วมงานกันกับวงมรกตอย่างนี้นะครับปากเขียวและวงมรกตหรือว่าช่วงที่ป๋าแกออกมาจากคาราบาวแล้วก็มาทำร้านสเต็กมาทำเซ็นเตอร์สเตทนะฮะแล้วก็มาทำเรื่องของอัลบั้มเพลงแล้วก็มักจะทดลองเรื่องราวของดนตรีใหม่ๆอยู่เสมอๆก็จะมีวงดนตรีน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำงานถึงได้มีฉายาว่าปากเขียวคาราบาวนั่นเองนะครับฝนแรกครับที่คุณขอมาครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:48 นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีผมบินโยรุ่งสมัยนะครับ0816346452โทรกันมามากมายเลยนะครับจากลมศักดิ์บอกเพลงของใครตะวันล้าก็เพลงของครูสันบอกเพราะมากๆก็เพลงนี้ไว้และจากมหาสารคามนะฮะเป็นทหารก็แน่นอนครับที่ติดปากของผู้ที่ทำงานนั่นทหารมีสายการบังคับบัญชาจะเรียกผู้ที่ใหญ่กว่าผู้ที่ยศชั้นสูงกว่าว่านายตลอดนะฮะผมก็เลยบอกอย่าเรียกนายเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอยู่ในการสายทางทำงานในสายของทางทหารนะครับเป็นราชการพลเรือนแล้วก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับก็คงจะติดปากนะครับเรียกนายนายตลอดนะฮะรักกันจริงเรียกแบบนี้นะครับจดหมายถึงพ่อที่ขอมาจากมหาสารคามนะครับแล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีก็มากันเต็มไปหมดเลยนะฮะมาริโอน่างานวันแรงงานลำพูนเมื่อคืนมาดามออยส่งภาพมาให้ชมกันมาริโอน่าจันไข่มากันในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับปิดท้ายในปีนี้นะฮะด้วยอาจารย์ไข่มาริโอน่าครับเพราะว่าเป็นมิตรภาพที่เราได้พบกันเจอกันแล้วก็เป็นมิตรภาพที่เนิ่นนานยาวนานมาสำหรับถนนดนตรีนะครับก็ขอบคุณสำหรับเพลงฝนแรกที่บ้านมีทั้งฝนทั้งลมพัดแรงนะฮะคุณใหม่ก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็อยากจะให้มีฝนลงมาตกลงมาจากความร้อนที่ผ่านมาแต่ว่าตกลงมาแล้วก็ต้องคอยดูเรื่องของน้ำท่วมกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเวลาฝนตกแล้วเขาจะดีใจโดยเฉพาะบรรดาต้นไม้ใบหญ้านะฮะที่เขาได้รับความชุ่มชื้นเนี่ยนะครับจากน้ำฝนนะผมเองก็ชื่นชอบด้วยนะฮะรู้สึกชอบฝนนะฮะเวลาฝนตกนะครับฟังอยู่คลื่น 91.75 คุณปอชิตาระยองมันไม่ได้ขอเพลงนะจ๊ะฝนมาตกคลื่นชัดเจนมากแล้วก็มีจากให้เนี่ยคุณสมพงษ์วงพิริยวาทินนะฮะที่ไหนครับส่งแผนที่มาครับเดินทางอยู่ใช่ไหมครับจากคุณสมพงษ์นะฮะฟัง 92.5 นะครับแล้วก็มีฟังผ่านสวทแร่นะฮะ91เมกะเฮิร์ตซ์เจ้าครับและขอบคุณลิงก์ที่ฟังรายการทางออนไลน์ที่คุณเมฆขันแก้วส่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เขียนสติกเกอร์จ้าเอคิดถึงตามสไตล์คุณเมฆเขานะฮะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงในช่วงท้ายของทนดนตรีจากเรื่องราวของฝนก็ต่อกันด้วยคนฟังกนกพงคนฟังเสียงฝนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

ชื่นใจเย็นชื่นกายยามฝนพรำกลางหุบเขาฝนโปรยไพร

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: กุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์กรุงเทพมหานครเร่งซ่อมโครงใต้ถนนจรัญสนิทวงเหตุดินไหลขณะขุดเจาะกำชับหน่วยงานโครงการเพิ่มความระมัดระวัง
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวบริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์31ก่อนถึงแยกไฟฉายพบว่าสาเหตุเกิดจากการดำเนินโครงการวางท่อประปาของการประปานครหลวงด้วยวิธีขุดเจาะใต้ดินซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานได้เกิดปัญหาดินและทรายไหลเข้าไปในหัวเจาะส่งผลให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวถนนจนเกิดการทรุดตัวลงในที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทีมช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยเริ่มจากการนำทรายเข้ามาถมปิดโพรงใต้ดินเพื่อสร้างความเสถียรก่อนจะเทคอนกรีตเสริมความแข็งแรงและปูผิวการจราจรด้วยยางมะตอยให้กลับมาใช้งานได้โดยตั้งเป้าหมายให้การซ่อมแซมทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในคืนนี้เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติก่อนช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานของเจ้าของโครงการเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบมาตรฐานการขุดเจาะใต้ดินอย่างเข้มงวดในทุกจุดก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการจราจรของประชาชนชนันทิดาสังทองรายงาน
7: ด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สาเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์เบื้องต้นพบว่าอาจเกิดจากการสูญเสียชั้นดินรองรับพื้นถนนพร้อมแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสแกนพื้นที่เสี่ยงในช่วงฤดูฝนนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้ความเห็นถึงกรณีถนนจรัญสนิทวงศ์ทรุดตัวในวันนี้ว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้นพบลักษณะการทรุดตัว1ช่องจราจรและถนนหักลงเป็นรูปตัว V ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากเพียงผิวถนนชำรุดแต่เป็นการสูญเสียดินที่รองรับอยู่ใต้พื้นถนนโดยคาดการสาเหตุที่เป็นไปได้4ประเด็นหลักคืออาจมีการรั่วซึมบริเวณข้อต่อของท่อหรือบ่อพักสาธารณูปโภคใต้ดินจนทำให้ดินไหลเข้าไปในบ่อปัจจัยจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ดินอ่อนตัวและไหลได้ง่ายขึ้นผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการเปิดหน้าหรืออาจเกิดจากท่อประปาหรือท่อระบายน้ำแตกจนน้ำพัดพาดินออกไปอย่างไรก็ตามแม้การทรุดตัวในครั้งนี้จะไม่รุนแรงเท่ากรณีหน้าวชิรพยาบาลเนื่องจากไม่ได้อยู่ใกล้เขตก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโดยตรงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องลงพื้นที่ตรวจสอบระบบใต้ดินอย่างละเอียดและควรใช้เครื่องมือสแกนหลุมหรือโพรงใต้ดินเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมโขนทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติชม

0: ใหม่หลังปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่กว่า3ปีช่วยยกระดับโรงละครไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล
1: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพรีชีวันณโรงละครแห่งชาติซึ่งกรมศิลปากรได้จัดการแสดงเปิดม่านโรงละครแห่งชาติย้อนวันวานนาฏการไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทดสอบระบบแสงสีเสียงสัมผัสศักยภาพของโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่ระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้หลังปิดปรับปรุงครั้งใหญ่กว่า3ปีเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลทั้งระบบเทคโนโลยีประกอบการแสดงและการพัฒนาพื้นที่ภายในให้ทันสมัยพร้อมรองรับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทุกรูปแบบซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจจองบัตรเข้าชมการแสดงเต็มทุกที่นั่งสำหรับโรงละครแห่งชาติเปิดให้บริการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากว่า60ปีโดยปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่เพื่อให้โรงละครแห่งชาติมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศรองรับผู้เข้าชมได้ 1,001 ที่นั่งมีการติดตั้งระบบแสง AFC เป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งมีการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผู้ชมผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายมาริชโยรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ค่ำวันที่29พฤษภาคมก็คุณจะได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับมันจะได้ตะโกนร้องกันในหน้าเวทีอย่างมีความสุขเพราะว่าตาเขียวก็จะซ้อมเพลงนะครับแล้วก็แกะเพลงให้สมาชิกของวงคนดันเกวียนนะครับมาช่วยกันเล่นดนตรีให้ด้วยนะครับก็ที่ต้องเลือกให้มีวงคนดันเกวียนด้วยก็เนื่องจากว่าวงของป๋าเองนั้นนะครับจะต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงพอสมควรแล้วก็ไม่มีตังค์ที่จะไปให้ค่าเดินทางเขาเพราะว่าเขาเล่นดนตรีอาชีพกันนะครับฉะนั้นก็เลยต้องขอนะฮะขอนานะฮะซึ่งนาสีเผือกก็ยินดีให้เพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็บอกว่าถ้าไอ้หนูโยขอไม่ต้องห่วงนะแกพร้อมเสมอนะครับต้องขอบคุณนาสีเผือกคนดันเกวียนด้วยนี่ก็คือความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วก็ความผูกพันแล้วก็โดยเฉพาะความเมตตาที่คนเพื่อชีวิตที่มีให้กับทนดนตรีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพี่โยรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอุกฤษควบคุมเสียงนะครับคุณเมฆขันแก้วนงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลักการจัดการวัฒน์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีบริพาเตรียมแสนตื่นใจชำนาญเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452สายแรกของวันนี้นะครับ0816346452เมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาจากใจครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4ทุ่ม26นาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกับผมพินจรุ่งสมัยและคุณอ้อยเอเจก็ขอบคุณที่เปิดเพลงกุหลาบปักสันที่ขอมาให้ที่ขอมาทางGoogle Formเนี่ยนะครับและบอกรอชมนะสีเผือกและนะเขียวนะคะจองได้แล้วใช่ไหมครับลงทะเบียนที่นั่งได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะกำหนดเรื่องที่นั่งกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้คงไม่เป็นแบบเดิมละคงต้องระบุเลขที่กันแล้วครับเพลงเพราะค่ะคุณพินโยป้าต่อยครับขอบคุณมากนะครับก็ช่วยกันเลือกแล้วก็ท่านก็เลือกให้ด้วยนะครับเดินทางกันนะฮะมีเพลงที่ค้างในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเจ้าสาวปีเสื้อครับ

ในยุคที่เฟื่องฟูกันมากๆกับเพลงสามช่าจังหวะสนุกๆเนี่ยโด่งดังกันหลายเพลงหนึ่งในนั้นก็มาแรงมากๆแสงทางโค้งแล้วก็คือเด็กปั๊มเนี่ยนะครับนาเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางเขียนขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เพิ่งออกจากป่ามาในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาแล้วก็ไม่มีงานก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปหางานเป็นรปภ.อยู่ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษน่าจะเป็นโฮมอังกฤษแล้วก็ฝนตกก็กางร่มไปส่งลูกๆคนมีกระตังเขาขึ้นรถก็คอยหลบๆกลัวเพื่อนๆจะมองเห็นว่าไปทำงานที่ไม่ได้มีที่เขาเหมือนเป็นงานอีกระดับหนึ่งว่างั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น้าก็ภาคภูมิใจครับว่าได้มีโอกาสที่ได้กลับมาจากป่าเขาแล้วก็ไปทำงานนะครับซึ่งตอนช่วงระหว่างนั้นก็แต่ละคนที่ออกมาจากป่านั้นก็เหมือนกับหาทิศทางมองทิศทางต่างๆกันยังไม่เคยเจออะไรทั้งนั้นมันมืดๆแปดด้านกันไปใช่ไหมครับน้าก็เล่าให้ฟังด้วยความขมขื่นแต่ว่าก็ในสิ่งที่ในความขมขื่นท่ามกลางฝนฟ้าตกแล้วก็ไปส่งเด็กๆลูกๆของคนรวยๆเขามาติวภาษาอังกฤษกลับบ้านก็ตอนเป็นรปภ.นั้นก็เขียนเพลงต่างๆแล้วก็ในนั้นก็มีเพลงนี้เกิดขึ้นในความรู้สึกที่เป็นเรื่องของการแบ่งชั้นวรรณะกันนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้ผู้คนนั้นได้แต่ก็เป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตผู้คนแรงงานและเป็นความเป็นจริงเกิดขึ้นในบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของบทเพลงเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นก็สาวรำวงนะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเป็นเพลงที่ณเสกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขียนขึ้นนะทั้งสองเพลงเลยเขียนเพลงดีๆเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเปิดร้านนะฮะหลังจากโดนคดีความแล้วก็เปิดร้านอยู่ที่แถวเคหะคลองจันทน์นะครับเป็นร้านอาหารมังสวิรัตนะฮะชีวิตก็ดิ้นรนกันไปครับสองเพลงที่คุณขอมานะครับทั้งที่ชลบุรีทั้ง0816346452 FM 97.75 MHz สวทชลบุรีครับสัญญาณอยู่ครับขอบคุณมากแล้วก็จากที่ขอในทาง Google Form นะครับเขามอบให้แล้วนะฮะสำหรับเพลงเด็กปั๊มนะครับก็ถ้าเป็นเพลงสามชาติแล้วก็ที่แจ้งเกิดกันโดนกันเนี่ยนะฮะหลายเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งในช่วงเวลาที่ทางคาราบาวที่เป็นอยู่ดั้งเดิมทั้งพี่แอดพี่เขียวครับพี่เล็กเนี่ยนะฮะแล้วก็พี่เทลลี่ที่เข้ามากันนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่แบบดั้งเดิมชุดแรกๆกันเนี่ยเป็นสมาชิกที่แล้วมีพี่เป้าคาราบาวด้วยนี่นะครับเป็นสมาชิกที่เรียกว่าเป็นคือเป็นออริจินัลที่แบบเป็นวงที่แบบคือเกิดมาแล้วก็ทำให้แบบวงการสั่นสะเทือนในยุคหนึ่งสมัยนั้นนะครับนะฮะซึ่งคาราบาวจะมาทดลองดนตรีในช่วงเดือนกรกฎาคมและหนึ่งในสมาชิกของคาราบาวที่เคยร่วมงานกันบอกว่าจะมาเป่าแซกโซโฟนให้ด้วยนะครับอาจารย์ธนิตศรีปินดีนะครับวันนี้พบครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตะผุยชุมแพนี่เป็นงานของอมตะที่ผมยังไม่ได้ไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้ของใครใส่ไว้คุณเมฆก็ที่เป็นเวอร์ชันของที่เป็นดั้งเดิมของอมตะไม่ได้เคยใส่ไว้เลยเออผมนึกไม่ออกทีเคยได้เปิดแต่ในซีดีกับในแผ่นเสียงนะครับนะครับก็ในที่ผ่านมานี้ก็เมื่อช่วงต้นปีไปเขาใหญ่ก็ได้คุยกับนะอามาตะอยู่แกบอกว่าอยากมาอยากมาอยากมาถนนดนตรีก็ฟอร์มวงเอาไว้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้มาเพราะว่าจะไม่ได้จัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วนี่นะครับก็จริงๆก็ยังมีอีกหลายวงดนตรีที่ประสงค์อยากจะมาอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับตอนแรกเชิญน้ำหมูไว้ก็ตกลงแล้วแต่ว่าน้าแกไปจำวันที่นัดหมอไว้ผิดนะครับแล้วปรากฏว่าต้องตรงกันก็เลยผมก็เลยบอกน้าจะไปเลื่อนเลยนะครับเรื่องหมอที่นัดเป็นอาการเจ็บป่วยที่สำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็แกก็ใจสู้นะอยากจะมาแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เลยติดต่อคุยกับปาเขียวนะครับแล้วก็พอดีพี่เขียวก็ไปโรงพยาบาลอยู่พอดีได้คุยกับพี่เอภรรยาก็บอกว่าเขาอยากมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มีวงที่จะแบ็กอัพให้ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็มาสรุปว่ามีคนดัดเกวียนนะครับที่เคยเล่นด้วยกันเมื่องาน60ปีนะครับแล้วก็พอหลังจากตอบตกลงเรียบร้อยเอ้าวงที่เคยติดต่อไว้นานแล้วนะครับตอบมาอีกนะก็คือบ่าววีให้ถึง2วันด้วยกันนะครับให้เลือก2วันแต่เราไม่สามารถที่จะเลื่อนปาเขียวกับนาซีเผือกได้แล้วพออีกสักพักหนึ่งอีกสักวัน2วันก็มาอีกแล้วนะฮะที่ติดต่อไว้เหมือนกันนะครับก็คือพี่เสด็จโอ้โหแต่ละท่านที่มาให้กับทนดนตรีนะครับต้องขอบคุณมากๆซึ่งเราก็เกรงใจเพราะว่างบประมาณนั้นน้อยนิดจริงๆนะครับก็มีผู้ที่จองไม่ทันส่งข้อความมาบอกจะทำยังไงดีก็มาที่หน้างานนะครับถ้าผู้ที่เขาจองไว้แล้วไม่มาเราจะให้สิทธิ์ของท่านที่มา walk in มาที่หน้างานนะครับได้เข้าชมก็เดี๋ยวดูจำนวนกันเพราะว่าตอนนี้จำนวนก็ประมาณ800นะฮะไม่ถึงพันส่วนถ้าถึงพันก็แน่นอนครับก็จะต้องลุ้นเอาว่าคนที่นะครับมาจองไว้แล้วไม่ได้มาเนี่ยให้กับท่านที่มาทีหลังได้เข้าชมแต่ทุกทีก็ไม่เต็มหรอกครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่เราถ้าเต็มก็เสริมนะฮะเหมือนที่ผ่านมาตอนช่วงไทยธนาวุฒิก็คนเยอะนะครับแต่เดือนกรกฎาคมนี้สิครับที่ผมหนักใจกับศิลปินรุ่นใหญ่ของเต็มวงกับคาราบาวนี่แหละครับเพลงเก่าๆก็แน่นอนครับมันมีทิศทางกันมาคนที่หรือว่าเป็นอีกทิศทางหนึ่งที่ทำให้ศิลปินรุ่นหลังๆในช่วงนั้นนะครับได้เดินตามทางกันมาเพราะว่าทุกคนตอนนั้นวงกระจัดกระจายเข้าไปอยู่ในเขตป่าเขตเขากันในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาแล้วก็มีวงหนึ่งที่นะครับได้ทำงานอยู่ในภาคเมืองนะฮะเขาคงจะจำวงดนตรีวงนี้นะครับพี่น้องที่เป็นมุสลิมและได้ทำงานเพลงจนหลายคนนึกว่าเป็นวงดนตรีจากภาคใต้แต่เขาคือวงดนตรีที่อยู่ในภาคกลางนะครับลูกชาวนานครนายกแฮมเมอร์ครับตกใต้บ้านเราเลยกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

าจารย์ศิลป์พีรศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสันติยะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีรศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่

0: โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
0: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกพร้อมกำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ทุเรียนและมังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและภาคเกษตรเพื่อบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569ณ โรงคัดบรรจุอรสาฟุตจำกัดจังหวัดจันทบุรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างสมดุลระหว่างรายได้ของเกษตรกรกับความเข้มแข็งของผู้ส่งออกซึ่งขณะนี้ราคาทุเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนมังคุดที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะนี้ทุกฝ่ายจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดพร้อมผลักดันมังคุดไร้เมล็ดสู่การบริโภคภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาผลผลิตราคาตกธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
5: ด้านพาณิชย์จังหวัดตากประสานปกครองอำเภอแม่ระมาดตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายปุ๋ยราคาสูงเกินสมควร
7: นางสาวอมรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับนายพดุงสิทธิ์แทนบุญปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจำนวนหนึ่งแห่งตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรและไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ส่วนประเด็นการจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารชี้แจงต้นทุนและค่าบริหารจัดการกลับมายังเจ้าหน้าที่ภายใน15วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
5: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุมเข้มมาตรการปราบปรามผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาได้สนธิกำลังชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทเข้าตรวจลาดตระเวนทางเรือในพื้นที่ป่าห้วยผาช่อเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานาหลังยกระดับเพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยจับกลุ่มกลุ่มผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าได้3คนจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพได้ลักลอบเข้าเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อเตรียมล่าสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางประกอบด้วยเรือหางยาว1ลำอาวุธปืน2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบริเวณป่าห้วยผาช่อกลางเขื่อนแม่งัดจังหวัดเชียงใหม่ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์และทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเดินหน้าลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิด และสร้างความมั่นใจในการดูแลผืนป่าอย่างยั่งยืน

0: ่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

พลงที่ถือว่าเป็นเพลงปฏิวัติเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นเพลงที่แบบโรแมนติกเหลือเกินแต่ว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่การต่อสู้แล้วก็ความต้องการความยุติธรรมอยู่ด้วยนี่นะครับเป็นความหวังต้องการความหวังความที่จะต้องให้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้คุณเตือนใจขอมานะครับก็มอบให้แล้วในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของดนตรีในคืนวันเสาร์ผมมีโยรุ่งสมัยเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับดนตรีเพลงเพื่อชีวิตนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในไลน์บอกมันมากยิ่งดึกยิ่งมันครับเด็กฟังทนมะพร้าวแก่มากมันมากคุณปอจิตาทำไมผมถึงผมแหมเป็นมะพร้าวห้าวขอบคุณค่ะพี่โยสำหรับเพลงปักใต้บ้านเราฝากความคิดถึงครอบครัวประธานและเดียวกัสเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตบนเส้นทางดนตรีค่ะคุณมัสก็จะแรกจังใจว่าถ้าปีหน้าได้จัดเนี่ยก็จะเชิญแฮมเมอร์มาเพราะว่าจะครบ50ปีของแฮมเมอร์จะไม่ได้จัดแล้วอาจจะไปจัดอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมกันกับพี่น้องของคนเพื่อชีวิตข้างนอกก็ได้นะครับอย่างเช่นที่เมืองการที่เขาขอให้ไปเป็นพิธีกรก็ตอบรับกันแล้วนะครับก็เป็นคืออยากคือไปเขาใหญ่บ่อยๆก็เลยลองดูที่เขาจะจัดงานดนตรีที่เมืองการนะครับแต่เป็นกลุ่มทางสายเดียวกับภาษาเนี่ยครับเป็นเพื่อนกันแล้วเขาแยกไปจัดทางที่เมืองการก็มาเชิญด้วยตนเองนะครับก็เลยตอบรับน้องๆเขานะฮะก็เขาอุตส่าห์มาก็เลยอยากจะไปร่วมกิจกรรมด้วยแหละครับเพราะว่าถือว่าเกษียณแล้วเดือนกันยาก็พอสิ้นเดือนกันยาก็เป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วนะครับก็ต้องอย่าไปทำงานรับใช้มวลชนกันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เมืองการจะเป็นงานที่มีศิลปินเพื่อชีวิตไปร่วมงานกันอยู่ครับดูที่เขาส่งมาเป็นงานนะฮะพอเจอแล้วโปสเตอร์มันเยอะจะเก็บโปสเตอร์ไปตัวเยอะๆนี่ไปแจกผู้ฟังมันก็ดีกันนะ The Legend มโหฬารนะฮะที่ Honey Queen Resort นะครับ14พฤศจิกายนเทศกาลดนตรีเพลงเพื่อชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขามันจะมีนาซีเผือกนางหงานะครับน้ำหมูพงเทพด้วยนะฮะแล้วก็คาราบาวพงศิษฐ์คัมภีร์ฮิวโก้นะครับทอมดันดีพี่ทอมดันดีแล้วก็คณะขวัญใจไววิทย์ด้วยนะครับมีลาบานูนด้วยนะฮะก็เทนบอกจะมาจำหน่ายบัตรที่วันถนนดนตรีไลฟ์ให้พิเศษกับสมาชิกของรายการเพียงแค่บัตรละ300เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าบัตรกันนี่ก็เป็นพันแต่ว่าเขาจะขายเราแค่300เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะอาจจะติดต่อกันทางถนนดนตรีแล้วก็ไปลงชื่อในนามถนนดนตรีแล้วก็ไปถ้าเขาอนุเคราะห์อย่างนี้จริงๆนะหรือว่าถ้ามีบัตรแจกนะฮะก็จะมาร่วมสนุกกันในรายการกันต่อไปก็เชิญได้นะครับไม่ต้องเกียรติที่นี่เราชอบของฟรีและมีเกียรติอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทางแบบฟอร์ม Google Form นะครับแล้วก็ทาง0816346452มีผู้ฟังขอคนหลังเขาไว้นะครับผมเลือกถ้าเป็นเวอร์ชันที่ถ้าเป็นงานที่มีของคาราบาวก็ให้คุณไปประกอบได้เปิดเลยแล้วกันนะครับคนหลังเขาและชายชราครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เราเรียกการเดินทางอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เลยต้องต่อเพลงไว้ค่อนข้างจัดหลายเพลง3เพลงรวดๆเลยนะครับทั้งชาวประมงที่คุณขอมาจากขอนแก่นแล้วก็คนป่าบาราที่เขามาที่ต้องการจะฟังเป็นของมาริโฮน่าก็ทางเลือกของจิตวิญญาณก่อนเสียงอาสานจะแผ่วลงก่อนที่พื้นแผ่นดินไทยจะถูกต่างชาติเขามาครอบครองตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เกาะพะงันกันเยอะแยะนะฮะทางเหนือก็มีนะครับไม่ใช่แค่ทางภาคใต้นะครับก็เข้ามานักท่องเที่ยวแล้วก็มาจับมาจองมาใช้นอมินีมาใช้สิ่งต่างๆที่พื้นแผ่นดินของเราจะซื้อได้นะครับแล้วก็จะสามารถที่ใช้เงินกว้านซื้อได้แล้วก็จะกลายเป็นอย่างที่ไม่กลายเป็นพื้นที่ของแผ่นดินเราการที่เข้าไปทะเลในพื้นที่ของบ้านเราจะไปนั่งชิวๆนี่ไม่ได้นะหรือจะไปทำอะไรนี่เดี๋ยวนี้เขาก็มีเจ้าของเป็นคนต่างชาติมาจับจองกันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเพลงที่ติดทางไว้ยังค้างๆอยู่ในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับมีผู้ฟังขอปู่พงศิษฐ์นะครับเสียดายนะฮะและเชิญปู่พงศิษฐ์ไว้ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในเดือนหน้านี่นะครับในช่วงที่นังหามานะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีของนังหาคาราวานต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยนะครับคุณขอตลอดเวลามาและสาวน้อยกลับบ้านจากแม่สวยเชียงรายที่ขอมาตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกและแม่สายจากอุดรธานีครับ

มอบไปแล้วนะครับคิดว่ายังไม่หลับนะฮะที่อุดรธานีที่ขอแม่สายแล้วก็เชียงรายแม่สวยนะครับที่ขอสาวน้อยกลับบ้านเวลาไล่หลังลงมาเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันอีก2เพลงตรงนี้ตะวันลาที่ประใหม่ขอแดดสุดท้ายตะวันลาที่ขอมาจากลบศักดิ์นะครับ

แดดสุดท้ายที่ป้าไหมคลอง8เข้ามาแล้วก็เสียงฟ้าร้องกระหึ่มในขณะนี้นะครับแล้วก็ใกล้จะถึงอาทิตย์หน้าวันสำคัญของเกษตรกรวันเกษตรกรด้วยแล้วก็วันพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับผมก็จะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียงให้คุณได้ฟังในปีสุดท้ายของการทำงานรับราชการนะครับถนนดนตรีในคืนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอุกลินขอบคุณเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกัญญานรงศักดิ์นิยมทองหรือจิตรักกัญจดันวัสันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับคืนพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับมีอีก2เพลงให้เธอจากสุราษฎร์ที่บอกฝนตกหนักอยู่ขณะนี้และสนั่นป่าที่ไม่ได้เปิดพรุ่งนี้ติดตามกันได้ใหม่นะครับผมจะปิดท้ายกันที่เพลงคุณมนต์บางนาที่ขอไว้ก็มาพร้อมกับเสียงฝนที่กำลังจะกระดำในกรุงเทพอยู่ในขณะนี้นะครับสัญญาหน้าฝนนะกลับมาวันพรุ่งนี้นะครับท่านดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ก็คิดว่าเป็นวันที่เราจะนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่จะรับฟังท่านมาชี้แจงต่อปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามกันมาเป็นประจำก็จะเปิดทุกๆเช้าวันอาทิตย์ให้ท่านผู้ฟังได้เขียนเข้ามาในทุกช่องทางที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเปิดทางไว้ให้นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
2: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ทุกวันอาทิตย์เป็นช่วงของตามใจท่านคือตามใจท่านผู้ฟังว่าอยากจะให้คุยเรื่องไหนอะไรยังไงก็เขียนกันมาพระอาจารย์ได้รับแล้วก็จะผมมาพูดคุยกันในรายการอย่างนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
2: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะวันนี้พระอาจารย์ก็จะเมตตาตอบปัญหาให้กับท่านผู้ฟังที่เรียกว่าใช้ช่องทางการติดต่อทางจดหมายเลยนะเจ้าค
2: ่
1: ะทั้ง3ท่านเลยเขียนจดหมายใช้วิธีดั้งเดิมของเรานี่แหละก็เรียกว่าคลาสสิกที่สุดนะเจ้าค่ะก็เริ่มด้วยท่านแรกนะเจ้าค่ะก็ส่งไปรษณีย์มาอย่างที่ได้บอกแล้วเป็นคุณวรรณาจากกทม.เจ้าค่ะหรือกรุงเทพมหานครถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าจิตกับใจเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เจ้าค่ะพระท่านเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: คุณวรรณภานี้ส่งมาเป็นไปรษณีย์บัตรแล้วถามเรื่องจิตกับใจแล้วก็มาสอดคล้องกันกับจดหมายของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งคือคุณกรกฎนี่ก็ส่งมาจากเขตสวนหลวงกทม.
1: เจ้าค่ะ
2: โดยก็ถามลักษณะนี้แต่ว่าถามเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเอาหลักการก่อนนะว่าจิตกับใจเป็นยังไงคำศัพท์ที่เรามักจะสับสนคือจิตใจวิญญาณแล้วก็ธรรมารมณ์สามอย่างนี
1: ้
2: มักจะสับสนเพราะว่าทั้งสี่อย่างเนี่ยเป็นธรรมารมณ์เป็นนามธรรมหมดเลยเป็นนามธรรมแล้วเป็นนามธรรมหมายถึงไงหมายถึงว่ามันจับต้องไม่ได้นะอย่างเช่นถ้าเราจะเปรียบกลับมาในสิ่งที่จับต้องได้เช่นแสงเราเห็นได้ด้วยตาเราวัดค่าได้เสียงเราได้ยินได้ด้วยหูเราวัดค่าได้สูงต่ำอะไรต่างเป็นต้น
1: อ
2: ่ะเรามาดูเสียงเอาเสียงนี้ดีกว่า
1: เจ้าค่ะ
2: เสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินเนี่ยวันนี้ก็เป็นเสียงพระมหาไพบูลย์วันนี้ก็เป็นเสียงคุณเตือนใจวันนี้ก็เป็นเสียงไก่ขันวันนี้ก็เป็นเสียงนกร้องวันนี้ฟังดนตรีก็ได้ยินเสียงวาลินเสียงเชลโลเสียงกลองเสียงต่างๆปนกันมาหมดถูกไหมปนกันมาหมดอยู่ในแบบที่เราได้ยินทางช่องทางหูหรือคือช่องทางหูนะได้ยินเสียงในเวลาเสียงที่ปนกันมาเนี่ยเราจะแยกแยะเนี่ยเราแยกได้เช่นเราฟังดนตรีอันนี้เสียงเบสอันนี้เสียงกีตาร์เราแยกได้ตรงนี้มันปนกันมานั่นแหละอันนี้เสียงคนร้องในเสียงเบสนั้นเราก็ยังแยกได้ด้วยว่าอันนี้โน้ตซีนะนี่ดีนะนี่โดเรมีฟาคุณแยกได้ด้วยความที่ว่าหูบางคนดีแล้วก็บางคนมีทักษะดีคุณเขาสามารถแยกได้ทีนี้ถ้าทักษะคนที่เขาไม่ดีเช่นหูเพี้ยนหูได้ยินไม่ค่อยดีหูตึงหูน้ำหนวกบางทีพูดอะไรไปมันแบบไม่ชัดเจนเลยเสียงกลายเป็นปนกันเป็นบูบี้บูบี้ไปเพราะว่าหูเราไม่ดีนี่คือเครื่องรับ
1: เจ้าค่ะ
2: นี่นะ
1: เจ้าค่ะ
2: อันนี้เปรียบเทียบนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เปรียบเทียบกลับมาในใจใจเนี่ยคือเป็นช่องทางมาจากคำว่ามโนใจเนี่ย

0: ส่วนที่เป็นนามก็คือพวกนี้แหละใจเป็นช่องทางก็เป็นนามธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นนามเนี่ยตรงนี้มันจึงแบบจะสับสนมีแนวโน้มที่เราจะสับสน
1: เจ้าค่ะ
0: สับสนว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกันนะธรรมารมณ์กับใจแต่มันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนกันตรงการแบ่งหน้าที่การทำงานของเขาใจคือช่องทางเป็นแค่ช่องทางเฉยธรรมารมณ์นี่คือจะเป็นสิ่งที่รับรู้ได้แล้วรับรู้ด้วยอะไรด้วยวิญญาณวิญญาณก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันวิญญาณวิญญาณนี่จะเป็นสิ่งที่เป็นรับรู้ธรรมารมณ์ผ่านทางใจวิญญาณก็จะเป็นสิ่งที่รับรู้เสียงผ่านทางหูคือการที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงคุณเดินใจได้ยินเสียงพระมหาไพบูลย์ผ่านทางหูของท่านผู้ฟังเองเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: หูมันไม่มีอะไรมันก็เป็นคลื่นเป็นรับเสียง สะท้อนส่งไปธรรมดาแต
1: ่
0: ที่เรารับรู้ได้เพราะมีวิญญาณอยู่ในไหน
1: ในหูเรา
0: ในหูเราวิญญาณ
1: โสตวิญญาณ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: โสตวิญญาณเกิดขึ้นที่ในใจเกิดขึ้นที่ในใจใจเป็นช่องทางโสตวิญญาณเกิดขึ้นที่ในช่องทางใจเพื่อทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณของอะไรเสียงผ่านทางอะไรหูการรับรู้ตรงนี้เขาถึงเจาะจงเรียกว่าเป็นโสตวิญญาณ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้โสตวิญญาณนี่เกิดขึ้นในใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอเกิดขึ้นแล้วไงมีวิญญาณแล้วเกิดขึ้นแล้วรับรู้ละที่เข้าไปทำหน้าที่ในการรับรู้นั่นคือจิต
1: จิ
0: ตก็ไม่เหมือนกับวิญญาณไม่เหมือนกับใจไม่เหมือนกับธรรมารมณ์จิตนะจิตนี่คือสภาพแห่งการสั่งสมกิเลสก็สั่งสมที่นี่อวิชชาก็สั่งสมที่นี่จะเศร้าหมองจะผ่องใสก็อยู่ที่จิตใจไม่ได้จะเศร้าหมองผ่องใสเหมือนกับเวลาเราได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรเสียงด่าโอ้ยจี๊ดจี๊ดไม่พอใจ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: หูมันไม่ได้จะไปขึ้นลงตามเสียงนั้นโอเคปะหรือคุณถ่ายรูปมาดูรูปนี้โอ้น่าดูจังเลยกล้องถ่ายรูปเนี้ยมันไม่ได้จะแบบรู้สึกว่าดีใจเสียใจไปตามรูปนั้นได้
1: เจ้าค่ะ
0: ชอบไม่ชอบไปตามรูปนั้นได้ไม่ได้กล้องนี
1: ้เพราะมันเป็นแค่สื่อถูกไหมเจ้าค่ะประสาทคือเป็นมีเดียมอ่ะ
0: เฉยเฉยใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นมีเดียมคือสื่อกลาง
0: ใช่ค่ะซึ่งในกายกับตาก็เป็นสื่อกลางหูก็เป็นสื่อกลางเข้าสู่อะไร
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าสู่ใจใจก็เป็นสื่อกลางเข้าสู่อะไรเข้าสู่จิตนี่จิตมันจึงเป็นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาจิตเป็นชั้นหนึ่งขึ้นมาจิตก็เป็นนามอย่างหนึ่งเป็นนามอย่างแล้วที่มีการยักย้ายเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงหลังๆของมันก็จะไปวิญญาณไปเป็นวิญญาณคือการรับรู้
1: จ
0: ิตก็จะไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณไปตามช่องทางต่างๆพอมันไปตามช่องทางต่างๆแล้วจิตนั่นแหละก็จะไปยึดถือเสียงนั้นโดยความตัวตนได้ยึดถือรูปนั้นคือรถคันนั้นโดยความเป็นตัวตนได้นี่บ้านของฉันนี่รถของฉันยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนได้ใครยึดถือจิตเป็นตัวไปยึดถือไม่ใช่ใจไม่ใช่ตาจิตยึดถือตาก็ได้ยึดถือหูก็ได้ยึดถือกายนี้ด้วยความเป็นของฉันก็ได้ยึดถือสิ่งนอกกายเป็นความเป็นของฉันก็ได้ยึดถือไอเดียนี้คือธรรมารมณ์อันใดหนึ่งด้วยความเป็นของฉันก็ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: สัญญาสังขารพวกนี้คือธรรมารมณ์ทั้งสิ้นเวทนาคือธรรมารมณ์เหมือนกันเป็นนามที่เกิดขึ้นในช่องทางใจมีมโนวิญญาณก็ไปรับรู้เพราะฉะนั้นถ้าคนบอกว่ามโนเหมือนกันกับวิญญาณมันไม่ค่อยใช่ไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าทำไมถึงมีศัพท์ว่ามโนวิญญาณล่ะได้ไหมล่ะมโนวิญญาณคือการรับรู้ในช่องทางใจเหมือนกันกับโสตวิญญาณคือการรับรู้ในช่องทางหู
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนเปลวไฟเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเปลวไฟที่เกิดจากไม้สากเปลวไฟที่เกิดจากไม้สาละก็เปลวไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเชื้อต่างกันเปลวไฟอะไรเปลวไฟเปรียบเหมือนกับวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากหูมีเสียงมากระทบเป็นโสตวิญญาณก็เป็นวิญญาณเหมือนกันกับที่มีธรรมารมณ์มากระทบใจก็เป็นมโนวิญญาณมโนวิญญาณก็เหมือนกันกับโสตวิญญาณต่างกันตรงที่ว่าเชื้อต่างกันเป็นวิญญาณเหมือนกันนะคือเป็นไฟเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่เชื้อถ้าเชื้อที่เกิดจากไม้มะม่วงก็คือเหมือนเสียงกระทบหูถ้าเชื้อที่เกิดจากไม้สาระก็เป็นเหมือนกับธรรมารมณ์กระทบใจเกิดเป็นวิญญาณขึ้นตามช่องทางโอเค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้นี่คือแบบย่อๆสั้นๆง่ายๆในคำถามสั้นๆของคุณวรรณภาว่าจิตกับใจในอย่างเดียวกันไห
1: ม
0: ก็สรุปว่าอย่างเดียวกันโดยความเป็นนามเหมือนกันแต่ต่างกัน

0: โดยความที่มันทำหน้าที่คนละอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือภาษาไทยสำหรับมิตรท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งคือคุณกรกฎเนี่ยแบบมีความสับสนในภาษาอังกฤษคำต่างๆเธอก็เลยจึงถามจุดนี้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อยากจะสื่อสารกับท่านผู้ฟังด้วยเหมือนกันว่าคือในช่วงหลังๆนี่พระอาจารย์บางทีก็พูดภาษาอังกฤษบ้างในการเทศเนาะก็มีท่านผู้ฟังบางคนบอกว่าเอ้ยพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะเนี่ยทำให้ผมเข้าใจศัพท์คำนี้มากขึ้นรู้ถึงคำนี้ต่างๆมากขึ้นนี่ฝ่ายหนึ่งก็พูดอย่างนี
1: ้อ
0: ีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมท่านพูดอย่างนี้พูดภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยครูบาอาจารย์บางท่านก็ไม่เห็นจะพูดภาษาอังกฤษเลยก็เลยอธิบายมาว่าไม
1: ่ควรพูด
0: นานาจิตตังบางคนก็คิดอย่างหนึ่งอีกบางคนก็คิดอย่างหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะเอาใจทุกคนน่ะจะพยายามเอาใจทุกคนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยการที่จะอธิบายในลักษณะที่จะให้เกิดความเข้าใจได้ก็แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติว่าฉันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ฟังเฉพาะภาษาไทยเราก็จะเข้าใจได
1: ้เจ้าค่ะ
0: หรือถ้าฟังภาษาอังกฤษแล้วจะเข้าใจก็เชิญฟังได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ก็จะมีส่วนที่ทำให้เราเข้าใจเพิ่มเติมได้
1: เจ้าค่ะและถ้าพระอาจารย์พูดภาษาอังกฤษบางคำที่เป็นศัพท์เฉพาะในรายการภาษาไทยพระอาจารย์ก็จะแปลติดต่อกันไปเลย
0: ทุกครั้งใช่
1: ทุกครั้งนะเจ้าค่ะ
0: จะไม่ได้ว่าแบบพูดลอยๆไปแต่จะมีการอธิบายคำพูดนั้นทุกครั้ง
1: คือ
0: บางทีพระอาจารย์ก็นึกศัพท์ไม่ออกนึกศัพท์ภาษาไทยไม่ออก
1: ใช่
0: ก็เลยบางทีก็พูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ต้องมาอธิบายศัพท์ภาษาไทยในคำนั้นบ้างหรือบางทีคิดว่าเอ้ยไงมุมนี้สำหรับภาษาอังกฤษในบริบทนี้มันชัดเจนกว่าเราควรจะยกขึ้นมาพูดก็จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ขอให้ผู้ฟังได้ฟังในลักษณะที่จะให้เกิดความเข้าใจแล้วเราก็จะมีความเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: นี่ถึงจุดนี้ว่าจิตใช่ไหมจะใช้คำว่านี่คือพระอาจารย์เนี่ยเอาคำแปลมาจากภิกษุที่ชื่อว่าสุทโสซึ่งท่านเป็นพระฝรั่งที่อยู่ที่นิวยอร์กแล้วท่านก็แปลพระไตรปิฎกมีหลายครูบาอาจารย์มากเลยที่ท่านแปลไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ธนิสาโรท่านหลวงพ่อโพธิแล้วก็ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆตั้งแต่สมัยบาลีเทคโซไซตี้สมาคมบาลีปกรณ์ของอังกฤษที่นานมาแล้วนะซึ่งคิดว่าท่านเหล่านั้นไม่อยู่ละล่วงไปละแล้วก็มาในปัจจุบันสมัยปัจจุบันก็จะไปเป็นท่านสุทัสโสก็คิดว่าการแปลสมัยใหม่เนี่ยเข้าใจดีก็จึงเอาคำแปลของท่านเนี่ยมาใช้ในกรณีโดยท่านแปลโดยใช้คำว่าจิตเนี่ยคือ mind
1: นะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ใจนะคือ mind domain หมายถึงช่องทาง
1: โอเคไ
0: หมเหมือน domain คือช่องทางหูเขาเรียกว่า ear domain หูคือ ear
1: และ
0: domainตอนนี้ช่องทางใจก็คือ my domain แปลตรงตัวเลยพระอาจารย์ก็บอกเหมือนกับเข้าท่าดี my domain แล้วก็ธรรมารมณ์เนี่ยใช้ my object นี่คือเหมือนสิ่งของ object นี่เป็นสิ่งของที่เกิดขึ้นในช่องทางใจก็ถูกนะ my domain ทีนี้ไอ้วิญญาณนี่ก็แปลว่า consciousness คือแปลตรงตัวนะนี่แปลว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้คำว่า my consciousness ก็จะมี4คำนี้ที่มักจะสับสนกันเพราะฉะนั้นพอเราใช้4คำนี้มาจับในเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นรูปนี่ก็คือ body ใช่ไหมรูป my body and mind เขาก็ใช้คำนี้โดยทั่วไป body and mind รูปคือกายกับใจรูปกับนาม
1: เจ้าค่ะ
0: เอากายคือบอดี้หรือรูปใจคือมายแล้วใจนี่อะไรนามนี่คืออะไรเอาก็ต้องแบ่งเป็น4อย่างนี้จิตมโนธรรมรมวิญญาณจิตคือมายคือจิตเฉยๆแต่ใช้คำว่ามายคือจิตเฉยๆแต่ถ้าจะเจาะจงลงไปอะไรจิตอะไรมายโดเมนคือใจมายออบเจกต์คือธรรมารมมายคอนชัสเนสคือวิญญาณ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: อย่างนี้นะแล้วคำอื่นอย่างเช่นว่า spirit หรือ soul spirit นี่หมายถึงแบบว่าบางคนก็จะหมายถึงวิญญาณ spirit เนี่ยหมายถึงผีซ
1: ึ่
0: งผีวิญญาณไม่ใช่คำพวกนี้เลยไม่ใช่ mind consciousness แต่เป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงในความหมายอีกอันหนึ่งของเขา ซึ่ง spirit ในที่นี้เราก็จะหมายถึงผีหรืออมนุษย์เราจะแปล
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้คำว่า soul soul ก็คงจะหมายถึงจิตนั่นเองถ้าพระอาจารย์จะตีความหมายถึงจิตเพราะว่าจิตเนี่ยจะเป็นตัวที่ขึ้นลงไปตามอารมณ์ต่าง
1: ๆเจ้าค่ะ
0: ใจมันก็เป็นใจของมันธรรมดาเป็นกลางๆเหมือนหูเหมือนตาธรรมารมณ์ก็เหมือนเสียงเหมือนรูปธรรมารมณ์เนี่ยนะเป็นอายตนะภายนอกเหมือนเสียงเหมือนรูปก็ธรรมดาถ้าธรรมารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบใจมันก็จะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจถ้ามีธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบใจมันก็จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจคือมโนพอเกิดขึ้นในช่องทางใจแล้วใจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามสุขหรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนั้นแต่จุดที่จะมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตามเวทนานั้นคือจิตต่างหากจิตอยู่ในช่องทางใจก็จะเป็นสุขไปตามสุขเวทนามันเป็นผลของธรรมารมณ์ที่ตั้งความสุขมากระทบใจก็เกิดสุขเวทนาขึ้นจิตก็มีความสุขไปตามสุขเวทนานั้นจิตที่มีความสุขไปตามสุขเวทนานั้นแล้วถ้าไม่มีสติมาเป็นตัวกั้นไว้รักษาไว้ก็จะมีเรื่องหนองเนื่องเป็นอาสวะก็เรียกว่าเป็นราคะนุสัยเกิดขึ้นในช่องทางใจเกิดขึ้นที่จิตนะเกิดขึ้นที่จิต ใจก็เป็นกลางๆของมันมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็ธรรมดาเป็นกลางๆมันอยู่แล้วเป็นแค่ช่องต่างแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: อ้าวนี่คือทางสุขทางทุกข์ก็เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในใจใครทุกข์จิตไปทุกข์จิตทุกข์ไปตามทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในช่องทางใจทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาไงนะเพราะมีธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบใจจึงเกิดเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจจิตเข้าไปรับรู้หรือกลั้วในทุกขเวทนานั้นก็มีสภาวะแห่งการสั่งสมที่เป็นปฏิฆานุสัยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตของเราสะสมไปสะสมไปเพราะมันก็ไปกลั้วนี่ถ้าไม่มีสติตั้งไว้มันก็จะเป็นอย่างนี
1: ้
0: แต่ถ้ามีสติตั้งไว้เคลือบไว้ห่อจิตของเราไว้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่านาโนเทคโนโลยีเหมือนกับมีเยื่อบางๆมาห่อไว้โดนน้ำเหมือนใบบัวหรือตอกบัวเนี่ยโดนน้ำแต่มันกลิ้งออกเลยมันไม่โดนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นเดียวกันว่าถ้าจิตของเรามีสติรักษาสุขเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจใช่ไหมเกิดขึ้นยุรับรู้ยุแต่มันไม่เกลือกลัวเข้าไป
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เกลือกลัวเข้าไปจิตนั้นก็จะไม่มีอนุสัยไม่มีปฏิฆานุสัยไม่มีราคานุสัยเกิดขึ้นมันก็จะแยกชั้นกันได้นี่คือลักษณะความพ้นคือไปหมดอยู่เหนือกันเป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ผมคิดว่าคุณนับวรรณภาแล้วก็คุณกรกฎจะเข้าใจในคำถามข้อนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เจริญ
1: สาธุเจ้าค่ะน่าจะแจ่มกระจ่างนะเจ้าค่ะถ้าพูดสรุปง่ายๆอย่างภาษาชาวบ้านเราก็คือว่าถ้าเรามีสติรักษาใจของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต่อให้มีสิ่งจะดีหรือไม่ดีก็ตามเข้ามากระทบจิตใจเราเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกไปตามนั้นคือไม่ทุกไม่สุขไม่อะไรไปตามนั้นแต่รู้ว่ามันมีผลกระทบถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เหมือนกับเราพ้นละพ้นจากไอ้สิ่งที่มันมาทำให้เราไม่ว่าจะทุกข์จะสุขอะไรต่าง
0: ๆ
1: คือเรื่องของการวิมุตติก็คือพ้นละสบายละแบบจิตใจสบายอยู่ได้นะเจ้าค่ะเหนือไอ้ความทุกข์ความสุขที่คนอื่นๆรอบข้างอาจจะมากระทบทำให้เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไปอ
0: ัน
1: นี้แหละเราก็จะเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อเลยเพราะมีสติคุมจิตเราอยู่นะเจ้าค่ะ
0: ใช่ครับที่คุณใจพูดมาเมื่อสักครู่มี2ข้อคือข้อที่ว่าพ้นแล้วเหนือแล้วเนี่ยแล้วหรือแล้วไม่ใช่หมายความว่าสิ่งนั้นมันจะหายไปมันก็จะยังมีอยู่หรือที่ว่าดีหรือไม่ดีนั่นแหละก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราเหนือจากมันเหนือจากมันพ้นไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นดับไปโอเคนะนี่คือข้อสังเกตข้อที่หนึ่งข้อสังเกตข้อที่สองที่บอกดีหรือไม่ดีนั่นแหละเราต้องเฉพาะเจาะจงนิดนึงว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยหมายถึงเวทนาสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา
1: ทุกขเวทนา
0: ใช่ที่เราบอกว่าดีไม่ดีไม่ใช่หมายถึงว่าการทำดีหรือไม่ดีไม่ใช่เราต้องทำดีอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะมีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเราต้องทำความดีในที่นี้คือกุศลธรรมในที่นี้คือสัมมาสติเราตั้งเอาไว
1: ้
0: พอเรามีสัมมาสติจะมีสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอันนี้ธรรมดาธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็รับมือกับมันได้เราก็รับมือกับมันได้นี่คืออยู่เหนือจากมันไม่ใช่ว่าทุกขเวทนานั้นจะหายไปนะก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราเหนือจากมัน
1: เ
0: ห
1: นือ
0: ไปเกิดกลัวมันก็อยู่กับมันได้อย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: เจ้าค่ะมันไม่มีอิทธิพลต่อเราอีกต่อไปนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ก็ผ่านไปสำหรับคำถามแรกเรื่องจิตกับใจจากคุณวนากรุงเทพมหานครแล้วก็คุณกรกฎด้วยที่ถามมาความหมายที่ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไปคิดว่าได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แจงมาคงจะกระจ่างกันแล้วนะคะและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ตามกันไปด้วยค่ะตอนนี้ก็จะมาถึงจดหมายฉบับที่2นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ก็ส่งมาจากคุณสุภกฤตเจ้าค่ะคุณสุภกฤตก็เขียนบอกว่า อยากให้จัดรายการต่อไปถ้าเผื่อความรู้สึกอยากให้พระอาจารย์ได้จัดรายการต่อไปเนี่ยคุณสุภกฤตถามว่าเป็นกิเลสหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: อันนี้คุณสุภกฤตส่งมาเป็นไปรษณียบัตรแล้วก็ได้รับฟังอยู่ทุกวันบอกว่าชอบมากในวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็ตอบคำถามเสาร์อาทิตย์ชอบใน 4-5 วันนี้แล้วก็อยากให้จัดรายการต่อๆไปนี่เขียนมาให้กำลังใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถามว่าความอยากตรงนี้เป็นกิเลสไหมเป็นแน่นอน
1: เจ้าค่ะแต่เป็นกิเลสในทางที่ดีโยม
0: ใช่เป็นกิเลสในทางที่ดีเรื่องนี้ที่ท่านพระนนท์ตอบไปเลยว่าอาศัยฉันทะเพื่อละฉันทะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาศัยฉันทะเพื่อละฉันทะฉันทะคือความพอใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ฉันทะบางอย่างทำให้เกิดความอยากความต้องการมากขึ้นฉันทะบางอย่างทำให้เกิดความอยากความต้องการลดลงยังไงมีตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องนี้เป็นนิทานชาดกเราเป็นเรื่องของพระนางมุทุลักษณาเป็นเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์แล้วก็เกิดเป็นนักบวชแล้วเกิดเป็นนักบวชก็ไปรับอาหารที่พระราชวังของพระราชาอยู่เป็นประจำมีวาระหนึ่งดันไปเห็นนางมุทุลักษณา
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นแล้วเกิดโอ้โหหลงไหลนางมุทุลักษณามากมีโพธิสัตว์นะแล้วก็ได้ฌานสี่แล้วด้วยนะบินได้ด้วยนะใช้ฤทธิ์เนี่ยไปบินได้บินเข้าไปในพระราชวังเสร็จปุ๊บเห็นนางมุทุลักษณาเกิดยังไงไม่รู้เกิดชอบมากฌานเสื่อมเดียวนั้นเลยเสื่อมเดียวนั้นเสร็จปุ๊บโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับนึกถึงแต่หน้านางมุทุลักษณาเธอนี่เป็นคนสวยมากเลยเธอได้ฌานแล้วเจอความสวยระดับแบบหย่อนกว่านางฟ้านิดหนึ่งเสียดแทงเข้าไปในจิตสมาธินี่หลุดหมดเลยโอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่พระราชาสังเกตว่าไม่ได้มารับพระทหารตั้งหลายวันแล้วเป็นยังไงนะไปหาดูดาบทคนนี้คือบริษัทเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่ามีวาจาสัตว์คือคิดไปไงก็พูดไปงั้นน่ะนะก
1: ็
0: พอรู้ว่าจิตใจเป็นอย่างเงี้ยอยากได้นางมุทุลักษณาก็บอกพระราชาไปพระราชานี่ก็ด้วยความรักดาบทคือปกติสมมติว่าเอ้าทำไมมาอยากได้ชายาเราไม่ได้จะต้องทำร้ายดาบทคนนี
1: ้
0: แต่ว่าก็คิดว่าโอ้ดาบทคนนี้แย่แล้วเราต้องช่วยคำว่าช่วยนี่ก็หมายถึงว่าจะช่วยยังไงให้ท่านแบบว่าได้พ้นจากความกำหนัดยินดีในข้อนี้นะก็จึงเตรียมกับนางมุทุลักษณาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้เธอไปอยู่กับดาบทนะโอเคโอเคทำสัญญากันเรียบร้อยให้ไปอยู่กับดาบทพอจะไปอยู่กับดาบทปุ๊บดาบทคนนี้ก็เลยบอกอ่ะไปน้องเราไปอยู่กันที่ใดที่หนึ่งเราไปอยู่กันที่ไหนดีอ่ะท่านดาบทท่านไปขอพระราชาก็พระราชาก็จึงพระราชทานดินแดนหนึ่งให้ดินแดนนั้นมันก็เป็นดินแดนโล่งๆว่างๆแล้วก็แบบไม่มีอะไรนะต้องไปทำความสะอาดอะไรต่างๆเอางี้เราจะไปอยู่กันยังไงตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยท่านดาบทท่านก็ทำความสะอาดหน่อยสิดาบทก็ต้องไปขออุปกรณ์ทำความสะอาดพอทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมันยังไม่มีตังที่นั่งเลยแล้วจะไปอยู่กันยังไงท่านไปขอพระราชามาสิดาบทก็ไปขอพระราชาหนูขอที่นั่งที่นอนผ้าห่มอะไรต่างขอมาเสร็จปุ๊บอาจจะนอนละนึกได้คุณใจนางมรุลักนานเตือนบอกว่าที่ท่านคิดว่าท่านยังเป็นดาบทอยู่ไหมนี่นึกขึ้นได้โอ้ตั้งแต่เราได้นางมรุลักนามานี่นะไม่มี
1: หยุดเล
0: ยไม่มีหยุดเลยนั่นน่ะสิ
1: เจ้าค่ะ
0: อยากอันนี้แล้วก็อยากต่อไปแล้วก็อยากต่อไปความอยากไม่มีที่สิ้นสุดนั่นนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้นี่เรามาผิดทางแล้วกูรู้ทันทีเลยรู้ทันทีเลยแย่แล้วอ
1: ัน
0: นี้คือผิดทางโอเคนะนี่คือความอยากที่ไม่ดีเอาแล้วทำไง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ปรารถนาสัมมาสัมปวิญญาณเหมือนเดิมนั่นก็จึงเอานางมุทุลักษณาไปคืนแล้วก็มารักษาศีลปฏิบัติสมาธิความอยากลดลงก็ใช่ไหมคือความอยากหรือความพอใจในเรื่องอะไรแล้วทำให้ความอยากอื่นๆมันลดลงลดลงลดลงลดลงนี่อันนั้นแหละเราเรียกว่าความเพียรความเพียรเพราะความเพียรคืออะไรความเพียรคือกุศลธรรมเพิ่ม อกุศลธรรมรสนั่นคือความเพียรเรื่องนี้มีอิมาคนหนึ่งคุณใจที่เขาจะพูดถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องของอริยสัจสี่นะว่าเหตุของทุกข์คือตัณหาใช่ไหมคือความอยาก
1: เจ้าค่ะ
0: อ้าวแล้วทุกข์ก็คือขันธ์ห้าเอแล้วคุณจะปฏิบัติตามมรรคแปดเพื่อที่จะให้กำจัดตัณหาเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์ใช่ไหมล่ะ
1: เอ
0: าแล้วคุณจะไปปฏิบัติตามมรรคแปดได้ไงถ้าคุณไม่อยากแต่ถ้าคุณอยากคุณก็ทุกข์เอาแล้วถ้าคุณไม่อยากมันก็จะไปปฏิบัติตามมรรคแปดได้ไงมันก็ดับทุกข์ไม่ได
1: ้
0: คือข้อนี้ก็ถึงคิดว่าการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้ออริยสัจสี่นี้มันจึงตั้งอยู่ไม่ได้แต่ว่าที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปก็คือตรงนี้นะว่าความอยากทั้งหมดไม่ใช่ว่าชั่วร้ายไปหมดท่านจึงแยกใช้บทเพียรชนะที่รัดกุมรอบขอบว่าคือสัมมาวายามะคือความเพียรความอยากไม่ใช่ความเพียรความเพียรไม่ใช่ความอยากตัณหาคือถ้าเราจะเหมาหมดว่าความอยากทุกอย่างเป็นตัณหาไม่ใช่แต่สมุทัยที่หมายถึงเหตุของทุกข์คือตัณหานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงต้องมีคุณสมบัติ3อย่างคือ1ประกอบคือใช้กับเกณฑ์นี้ก็ได้นะนี่คือพูดถึงคุณสุภกิจนะว่าความอยากทั้งหมดเนี่ยเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่ไหมไม่ใช่แต่ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ3อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นสมุทัยคือเป็นตัณหา1เป็นไปในทางกามคือยินดีในทางตาหูจมูกลิ้นและกายถ้ายินดีแบบนี้อันนี้คือคุณสมบัติของข้อที่1เป็นไปเนื่องด้วยกาม2เป็นไปเพื่อความเกิดใหม่คือเป็นสภาวะจะเป็นสภาวะเช่นแบบว่าฉันอยากเป็นสามีฉันอยากเป็นภรรยาฉันอยากเป็นนั้นเป็นนี้ให้ความอยากที่จะเป็นนี่คือมีความเกิดใหม่เป็นสภาวะใหม่ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ที่3คือเป็นความเพลินเป็นความเพลินถ้าเป็นไปด้วยความกำหนัดเพลิดเพลิน3อย่างนี้จึงเป็นคุณสมบัติของการที่ว่านั่นคือตัณหาเป็นสมุทัยแต่ถ้าไม่เป็นไปใน3อย่างนี้นี่คือเป็นความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากให้มีรายการนี้ต่อไปอ่ะ
1: มีรายการธรรมะถูกไหมเจ้าคะ
0: เราอยากให้มีรายการธรรมะรับรุ่นต่อไปเพราะอะไรโอ้ถ้าบอกว่าเพราะพระมหาไปบุญเสียงเพราะดีอันนี้คือกามวันนี้จะเป็นไปเพื่อตัณหาถ้าวันใดวันหนึ่งเสียงพระมหาไปบุญเปลี่ยนแปลงไปไมโครโฟนมันแย่ลงหรือแบบอะไรเงี้ยมันจะไม่ฟังกันหรอไม่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าสมมติเป็นว่าเป็นกามคือเป็นเสียงอันนี้ไม่ถูกแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสียงแต่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์เนื้อหาที่ว่าโอ้ทำให้จิตใจเราไม่มีกามจิตใจเราสงบเย็นลงอันนี้ถูกอันนี้ไม่เป็นสมุทัย
1: คือฟังแล้วได้ธรรมะจิตใจดีขึ้น
0: อัน
1: นี้ถูกต้องมาถูกทางนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ถ้าแบบฟังแล้วแล้วไงถ้าแบบว่าโอ้ยฉันฟังแล้วฉันจะเป็นกูรูคนหนึ่งหมายฉันก็จะเป็นอาจารย์และฉันจะเป็นเจ้าสำนักละฉันอยากจะเป็นตรงนี้ถ้าฟังแล้วอยากให้ได้เป็นอย่างเนี้ยอันนั้นก็จะเป็นสมุทัยไม่ถูก
1: ไม่ได้ละเพราะอยากมีสภาวะเกิดขึ้นละอยากจะเป็นอันใหม่เจ้าค่ะ
0: หรือฟังแล้วแบบเพลินดีโอ้ท่านแบบยินดีในเสียงยินดีในคอนเทนต์นั้นไม่ดีไม่ถูกนั่นคือเป็นไปกับด้วยความเพลิน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าฟังแล้วไงได้ปัญญาหนึ่งปังกาตา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ได้ปัญญาได้ความเพียรได้กำลังใจนี่คือสัมมาวายามะจึงอยากให้มีการจัดรายการต่อไปความอยากนี้ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่สมุทัยนั่นนี่นะเป็นฉันทะที่จะละฉันทะได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคแล้วทีนี้กลับมาในจุดของคำถามของคุณสุภกฤตมีคำถามต่อไปอีกนิดหนึ่งแต่บอกว่าต่อไปเรื่อยๆอยากให้จัดการต่อไปเรื่อยๆอยากนี่คือเราอธิบายไปแล้วเนาะแล้วต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าเป็นอุปทานไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันมาตั้งแต่ตรงอยากแล้วคุณเดินใจจะมีความยึดถือได้ต้องมีตัณหาซะก่อนเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานคือความยึดถือเราจะละอุปทานได้คุณก็ละตัณหาเอาเพราะฉะนั้นถ้าเราละตัณหาได้ว่าไอ้ความอยากของฉันเนี่ยมันไม่ใช่ตัณหานะอุปทานมันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: มันล่าไปโดยปริยายของเขามันล่าไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นก็คิดว่าต่อไปในตัวเนอะถ้าเราจะต่อไปเรื่อยๆในความที่ว่าต่อไปเรื่อยๆมันไม่ต่อหรอกแต่ว่าเราไม่มีตัณหา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเรามีสัมมาวายามะแล้ว ไอ้ที่ต่อไปนั่นน่ะมันจะทำให้กิเลสเราลดไปซ้ำยิ่งดี
1: เจ้าค่ะ
0: การต่อไปนั้นก็คือการสืบเนื่องของความเพียรก็จะมีความละเอียดลงอยากให้จัดต่อไปเรื่อยๆถ้าอยากนั้นเป็นความเพียรต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นความละเอียดลงความอยากนั้นก็จะลดลงความอยากในที่มีถึงตัณหานะจะลดลงความเพียรเราจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆนี่จึงเป็นสิ่งที่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเรามาในทางความเพียรนี้
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือฟังรายการนี้แล้วทำให้เกิดปัญญาแล้วก็กิเลสลดลงจิตใจดีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าดีมาถูกทางนะเจ้าค่ะ
0: ถูกทางนี่คือสัมมานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: สัมมาเรียนบ้าง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงจดหมายฉบับที่3นะเจ้าค่ะอันนี้เขียนเป็นจดหมายจริงๆเขียนเป็นลายมือมาเลยนะเจ้าค่ะจากคุณเกียรติเจ้าค่ะสำหรับคุณเกียรติท่านก็ถามมาอยู่หลายข้ออยู่นะเจ้าค่ะข้อ1ข้อ2เนี่ยโยมคิดว่าน่าจะรวมกันถามพระอาจารย์ทีเดียวเลยนะเจ้าค่ะถามว่าเราไปวัดกันทำไมบางคนบอกว่าเป็นชาวพุทธวัดก็ไม่ไปพระเทศก็ไม่ฟังตักบาตรก็ไม่สนใจเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะเหมือนกับที่คนเขาวิจารณ์กันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจจะได้ยินกันบ่อยๆว่าชาวไทยเราเนี่ยเจ้าค่ะมีจำนวนมากทีเดียวที่ว่าเป็นชาวพุทธหมายถึงก็เป็นเฉพาะในทะเบียนบ้านเท่านั้นแหละว่านับถือศาสนาพุทธนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็อย่างที่คุณเกียรติถามมาเนี่ยก็คือว่าบางคนบอกว่าเป็นชาวพุทธวัดก็ไม่ไปพระเทศก็ไม่ฟังตักบาตรก็ไม่สนใจก็เลยถามว่าเราไปวัดกันทำไมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
0: นั่นสิพระฉันก็เห็นด้วยนะคือหมายความว่าจะไปกันทำไมคือหมายว่าถ้าไปแล้วยังไงเอากลับมาที่พุทธบทดีกว่าเนาะว่า
1: เจ้าค่ะ
0: อุบาสกอุบาสิกาแบบไหนที่ไม่ได้เรื่องกับแบบไหนที่มันจะดีมันเกณฑ์เนี่ยท่านมีไว้ในการที่จะวัดข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ในเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ว่ามีใบวัดหรือใส่บาตรอะไรเลยนะน้ำซ้ำนะไอ้คนที่ว่าถ้าใส่บาตรหรือไปวัดด้วยความงมงายด้วยความแบบว่าไม่เข้าใจถูกต้องเนี่ยนั่นยังเป็นวัตโกตัวละมงคลด้วยซ้ำ
1: เอ
0: าอย่างไรเรากฎเกณฑ์นี้มาทำความเข้าใจกันเรื่องนี้มีอยู่ในที่เราคุยกันในช่วงกุฏิเทศน์ในพระตรัยปิฎกแล้วในหมวด5ข้อที่พูดถึงอุบาสกจันทานกับอุบาสกรัตนาก็คืออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยที่ว่าจันทานนี่คือนอกรีตพวกนอกศาสนาพวกนอกแบบว่าคือมีแต่อยู่ในนามแต่จิตใจไม่อยู่เป็นยังไง
1: ม
0: าฟังกฎเกณฑ์ในกรณี1ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาในอะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะโอเคศรัทธา2ทุศีล3เชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เราอื่นคือวัตโกตุหละมงคล
1: เจ้าค่ะ
0: คือมงคลเหล่าอื่นเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมนี่ข้อที่3ข้อที่4แสวงหาผู้รับทักษิณาทานภายนอกคำสอนข้อที่5ทำการสนับสนุนในนอกศาสนาโอเค5อย่างเนี้ยถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาจันทานคือพวกนอกรีตแบบว่าไม่ดีคือถ้าจะบอกว่าฉันเป็นชาวพุทธแต่ว่าไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่รับถวายทานในเขตทานที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อันนี้ถือว่านอกฤทธิ์ไม่ดีไงเอ๊ะแล้วเรามาดูกฎเกณฑ์นี้ที่บอกว่าไปวัดเนี่ยไปทำไมคือคนโบราณเนี่ยนะปุณณาท่านก็จะมีกุศโลบายใช่ไหมว่าเราไปวัดนี่ก็คือเพื่อที่ให้พบเห็นสมณะได้กราบไหว้ได้ฟังธรรมได้ถวายทานมันก็จะครบข้อนี้หมดเลยนะได้กราบไหว้คือมีส่วนของศรัทธา
1: ค
0: ุณไปสมาทานศีลคุณก็ได้รับศีลด้วยแล้วก็ได้ถวายทานได้สนับสนุนในเขตศาสนาท่านก็จึงใช้หลักเกณฑ์ว่างั้นไปวัดก็แล้วกันนะไปวัดเพื่อที่จะให้ได้สี่ห้าข้อนี
1: ้
0: เราก็ต้องเปรียบเทียบนะว่าส่วนต่างว่าถ้าอุบาสกอุบาสิกาที่ดีท่านก็บอกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิการัตนะคือเหมือนเพชรเหมือนอัญมณีก็จะต้องเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเชื่อมงคลไม่เชื่อเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลข้อที่3แล้วก็ไม่แสวงหาผู้ควรรับทักษิณาทานภายนอกศาสนาแล้วก็ที่4ทำการสนับสนุนในศาสนา4อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: เรามาทำความเข้าใจทีละข้อแล้วมันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการไปวัดหรือฟังเทศน์ตักบาตรหรือไม่อันดับแรก
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่ามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธานี่คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ศรัทธายังไงหรือศรัทธาที่ไม่ยังไงถึงจะดีหรือไม่ดีเอาที่ว่าเป็นไม่ดีก่อนแบบงมงายซะก่อนเช่นแบบว่าคุณศรัทธาพระพุทธเจ้านี่แต่ว่าเอาของเครื่องใช้พระพุทธเจ้ามาแล้วคิดว่าสิ่งนี้จะบันดาลให้แบบว่าเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เหมือนกับว่านับถือเป็นพระเจ้าขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือเป็นวัตโกตัวละมงคลคือความเชื่องมงาย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าศรัทธาไงถึงจะถูกต้องคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้เพราะเห็นอย่างนี้เป็นพระอรหันต์คือมีวิชาจารณะเป็นพระกวาคือเข้าใจในการตรัสรู้ของท่าน
1: เจ้าค่ะ
0: พระธรรมคือพระพุทธเนี่ยไม่ใช่ติดอยู่กับว่าตัวพระพุทธเจ้านี่คือพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็งมงายติดอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แต่เข้าใจถึงการตรัสรู้ให้ถึงการตรัสรู้ตรงนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: พระธรรมก็ไม่ใช่ว่าติดอยู่กับหนังสือหรือพระไตรปิฎกหรือว่าที่ฉันจำได้ในหัวไม่ใช่แต่ให้เข้าถึงสวากขาตธรรมคือธรรมะที่ท่านตรัสไว้ดีไว้ชอบแล้วคือธรรมะเนี่ยต้องเข้าถึงจิตใจไม่ใช่ติดอยู่ที่สมองหรือหนังสือเนาะธรรมะพระสงฆ์สงฆ์นี่คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่ไปติดอยู่กับคนคนผมห่มเหลืองหรือไม่ใช่ไปติดอยู่กับพระอริยเจ้าที่เป็นพระอรหันต์แต่ให้เข้าถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่อยู่ในจิตใจของเราถ้าไม่เข้าถึงนี้นะคือความหยาบมันก็จะมีมากขึ้นคือหมายความว่าศรัทธาบางคนก็อาจจะไม่เต็มที่ก็บางส่วนเท่าที่ได้ก็อย่างน้อยยังมีถัดมาข้อที่สองว่าทุศีลหรือมีศีลอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนคนบางคนไปวัดแต่ว่าไปวัดแล้วก็ให้ท่านพรมน้ำมนต์ให้นะแล้ววันนี้ฉันก็เฮงๆแล้วฉันจะทำอะไรโกงบ้างด่าคนบ้างผิดศีลบ้างขโมยของบ้างอย่างนี้เอาโทษมันแย่ที่สุดเลยไปวัดแต่ไม่ได้เรื่องไปวัดแต่กลับเป็นคนจันทานคือเป็นคนแบบว่าทำให้เศร้าหมองน่ารังเกียจไม่ดีน้ำซ้ำถ้าตรงกันข้ามนะว่าฉันไม่ได้ไปวัดนะฉันไม่ได้ไปวัดแต่ว่าฉันก็รักษาศีลได้ฉันสมาทานศีลฉันก็สมาทานศีลที่บ้านศีลอุโบสถรักษาอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปเจอพระแต่คุณรักษาศีลได้อันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับคำถามของคุณณภาจากจังหวัดชลบุรีที่ถามถึงเรื่องของการสมาทานศีลแต่ว่าฉันอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านอยู่ในห้องพระจะสมาทานศีลได้ไหมโดยที่ไม่ได้ไปวัดนี่ถ้าโอ้มันดีมากอยู่แล้วคุณใจเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ไปวัดแล้วคุณก็รักษาศีลอยู่ที่บ้านอันนี้คือถูกต้องเลยไม่ต้องไปวัดก็ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกันนะคนที่ไปวัดแล้วสมาทานศีลใช่ป่ะแต่ออกนอกวัดปุ๊บอาจจะก็ทำผิดละโอ้อันนั้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเราก็ดูข้อที่สองคือมีศีลไหมหรือทุศีลไม่ได้ดูที่ไปวัดหรือไม่ไปวัดนะไม่ได้ดูที่ว่าใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรแล้วก็ข้อที่สามก็คือการที่ว่าเป็นผู้เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลภายนอกอื่นๆคำว่ามงคลภายนอกอื่นๆก็มาจากคำว่าวัตโกตุหละมงคลคือลักษณะความเชื่อที่เป็นความเชื่องมงายก็จะพูดสับกิ๊บเก๋ในสมัยปัจจุบันก็จะเป็นสายมูคือมูเตลูนะสับคำนี้คุณใจลองอธิบายดูว่ามันหมายความว่าไง
1: สมัยนี้เขาก็หมายถึงว่าเชื่อพวกโชคลางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะนับถือเครื่องรางของขลังหรือว่าต้องไปในที่ที่มีสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็รู้สึกว่าไปแล้วจะดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ
0: อะไรเงี้ยนะทั้งบูชานั่นนี่นอกโอ้หลายอย่าง
1: คือ
0: ไม่ใช่ว่าพระอาจารย์กำลังหมายถึงอย่างนี้นะว่าไม่ใช่ว่าการบูชาเหล่านั้นทั้งหมดจะไม่ดีทั้งหมดนะแต่ว่าเราต้องบูชาในลักษณะที่ว่าเอ๊ะยังไงถึงจะถูกที่ไม่ถูกมันก็มี
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: เอาที่ไม่ถูกก่อนคือต่อให้ถ้าคุณตั้งจิตไม่ถูกเนี่ยกราบอยู่หน้าพระพุทธรูปกราบอยู่หน้าพระสงฆ์มันก็ไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเราตั้งจิตไม่ดีไม่ถูกกราบหินที่มีลักษณะเหมือนพญานาคหรือกราบรูปภูเขาที่มีลักษณะเหมือนเป็นยักษ์เป็นครุฑอันนั้นคือถูกตั้งจิตไว้ยังไงคือถ้าเรากราบลงไปหรือทำความนับถือแล้วงมงายในลักษณะที่ว่าอ้อนวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวอันนั้นน่ะคือไม่ถูกคือผิดคือกิเลสจะมากขึ้นเป็นมิจฉา ผิดในที่หมายถึงมิจฉามิจฉาหมายถึงกิเลสเรามากขึ้นโอเคเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าอะไรที่ถูกคือเป็นสัมมาคือกิเลสเราลดลงเอากิเลสลดลงเช่นว่าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆอย่างที่ว่าหรือว่าการเคารพนอบน้อมบูชาอธิษฐานเพื่อให้ฉันมีความเพียรมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นนี้เป็นเหตุเป็นผลตามคำสอนเรื่องของศีลสมาธิปัญญา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ผิดอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นบางทีเราจะบูชาพญานาคหรือบูชาพระยาครุฑหรือบูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขานับถือพระรัตนตรัยเรานึกถึงความดีของเขาคือจะมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าบูชาคนที่ควรบูชาบูชาคนที่ควรบูชาเช่นพ่อแม่เราหรือเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งยิ่งช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาคุณชัยเขาก็จะมีการไปบูชาตามศาลเจ้านั่นนี่โน่นใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนเกิดปีนี้ราศีนี้ต้องบูชาเทพองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเคล็ดลับให้ไปบูชาสายมูนี่ก็จะไปบูชากันไปไหว้เจ้ากัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไปบูชาทั้งหมดจะเป็นสายมูทั้งหมดก็ไม่ใช่หรือว่าฉันเป็นอุบาสกอุบาสิการัตนะฉันจะไม่ไปบูชาพวกนี้ก็ไม่ถูกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฟันธงโดยส่วนเดียวแต่ว่าคุณไปบูชาเนี่ยคือหมายว่าเอาบุคคลเหล่านั้นเขานับถือพระรัตนตรัยเขาทำความดีเขาทำความถูกมันก็ไปได้นะเราดูที่คุณความดีของบุคคลนั้นแล้วเราบูชา
1: ตรงตั้งจิตของเรา
0: ใช่
1: ไหมเจ้าคะให้ถูกทาง
0: ให้ถูกทางเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวตื่นข่าวก็คือยุคนี้เขาเอาอะไรเขาเอาพวกนี้แหละยุคก่อนนั้นเอาอะไรอบรมก่อนนั้นนั่นอีกเอาอะไรโอ้มีหลายอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีพญาคุดก็มีมีอะไรก็มีก่อนหน้านี้ก็มีอะไรอ่ะพรหมที่เป็นจตุคามรามเทพนี่ก็ใช่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราตั้งจิตไม่ถูกนั่นคืองมงาย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นวัตโกตุหะละมงคลถ้าเราตั้งจิตถูกนี่คือชื่อเรื่องกรรมนี่คือข้อที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นลำพังเพียงการไปวัดตัวไปอยู่ที่วัดหรือเอามือหยิบของใส่บาตรหรือกราบลงไปมันบอกไม่ได้ 100% ต้องดูที่จิตใจเขาด้วยเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาที่ว่าจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนข้อ4ข้อ5ที่ว่าแสวงหาผู้ควรรับทักษิณาทานภายในศาสนานี้หรือภายนอกศาสนาเราก็ทำการสนับสนุนในที่นอกศาสนาหรือในศาสนาข้อนี้หมายความว่าเขตบุญนั่นเองทักษิณาทานคือเขตแห่งบุญที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเขตแห่งบุญเอาไว้บุญญกิริยาวัตถุ10นี่คือเขตแห่งบุญการให้ทานในผู้ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือเขตแห่งบุญทีนี้ถ้าเราเชื่อว่าการทำที่นอกเหนือจากเขตนี้จะเป็นบุญนั่นคือคุณแสวงหาเขตบุญนอกคำสอนศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อนี้เนี่ยบางคนจะตีความไปว่าห้ามทำบุญนอกวัดห้ามทำบุญอื่นที่นอกจากพระคือไม่ใช่หมายความว่างั้น
1: หรือไปช่วยศาสนาอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่หมายความว่างั้นไม่ใช่
1: นะเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่แต่หมายถึงคำว่าศาสนานี่หมายถึงคำสอนไงคุณใจคำสอน
1: เจ้าค่ะ
0: คำสอนไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่ากลุ่มคนนี้เท่านั้นหรืออะไรเงี้ยแต่คือคำว่าศาสนาหมายถึงคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องเขตบุญคืออะไรบุญญกิริยาวัตถุรักษาศีลเป็นบุญถ้าเราจะบอกว่าการนั่งยองๆแล้วก็เอามือกุมไว้ที่หัวเนี่ยจะเป็นบุญอันนี้คือคุณหาเขตบุญนอกศาสนาไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: หรือการที่เราบอกว่าเอาน้ำมนต์มารดตรงนี้แล้วเราได้รับน้ำมนต์นี่จะเป็นบุญคือมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มนอกคำสอนละนอกคำสอนต่อให้อยู่ในวัดก็ตามแล้วเอาน้ำมนต์มารดหรือเอาตัวจุ่มไปในน้ำแล้วนี่จะเป็นบุญคือมันไม่ใช่แต่ว่าเขตบุญมันต้องอยู่ใน10อย่างนี้เท่านั้นย่อมาสามอย่างก็กายวาจาใจหรือก็เป็นทานศีลภาวนาหรือไม่ก็ศีลสมาธิปัญญาอยู่ใน3อย่างนี้จะเป็นองค์ประกอบของเขตบุญ
1: ถูกค่ะ
0: ถ้านอกเหนือจาก3อย่างนี้ไปมันไม่ใช่แล้วคือต่อให้แบบตัวอยู่ในวัดก็ตามนะนี้หรือถ้าตัวเราอยู่นอกวัดเอาคุณให้ทานกับคนขอทานให้ทานในมูลนิธิเนี่ยเป็นบุญนะเพราะเป็นการให้ต่อให้คุณให้ทานในมัสยิดหรือให้ทานในโบสถ์คริสต์นั่นก็เป็นบุญเพราะอะไรเพราะมันเป็นการให้ผู้อื่นเป็นทาน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เขาเรียกว่าเขตบุญในศาสนาเลยคือลักษณะการกระทำของบุคคลนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะถัดมาในข้อที่5ก็คือสนับสนุน นอกคำสอนหรือสนับสนุนในคำสอนก็คือการสนับสนุนไปในคำสอนให้ผู้อื่นที่ได้รู้เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบคุณยุ่งเรื่องการงานมากเลยยุ่งเรื่องการงานมากซื้อขายที่ซื้อขายหุ้นติดต่อโรงงานติดต่อผู้คนแล้วคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้แบบว่าเรื่องศีลเป็นยังไงเรื่องทานเป็นยังไงไม่ได้บอกว่าพยายามจะบอกให้คนอื่นเขารู้เนี่ยอันนี้คือ okay. คุณก็ไม่ได้สนับสนุนในคำสอน หรือว่าทำในลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ผิดศีลแต่ว่าแบบเกือบผิดศีลทำมาหากินมากแล้วก็บอกว่าโกงๆนิดหน่อยเปลี่ยนสเปคบ้างอะไรบ้างหัวกันบ้าง ลักษณะที่ว่าไม่ได้ทำตัวเป็นตัวอย่างแบ่งจ่ายทรัพย์ก่อไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขคุณจะเข้าใจนะสมมติว่าการเกี่ยวข้องกับอบายมุขบางอย่างมันไม่ผิดศีล
1: เจ้าค่ะ
0: การเกี่ยวข้องกับอบายมุขในลักษณะที่ไม่ผิดศีลแต่คุณไม่ได้ทำเป็นตัวอย่างในคำสอนก็แสดงว่าคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอนเข้าใจไหมคำว่าสนับสนุนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปเที่ยวประกาศธรรมะไม่ใช่นะไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังหมายถึงการที่ว่าเราต้องทำตัวด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนสุดท้ายThe last man คือคนสุดท้ายเนี่ยคือคนที่คำสอนมันหยุดจบหมดที่เราเอายกตัวอย่างเช่นคุณได้เงินมาทำการค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักจะแบ่งจ่ายทรัพย์ให้มันถูกต้องในสี่หน้าที่ไปในสี่หน้าที่เป็นหกส่วนไม่ได้แบ่งไม่ได้ทำเออถ้าไม่ได้แบ่งไม่ได้ทำคือคุณไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงว่าคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอน
1: ค่ะ
0: แล้วก็นำซ้ำยังบางทีเชื่องมงายนั่นนี่อันนั้นคือคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าคุณสนับสนุนในคำสอนคือเอาคำสอนเนี่ยมาทำเอาคำสอนเนี่ยมาทำไม่ว่าจะเรื่องที่มันถูกศีลเนี่ยธรรมดาอยู่แล้วเราต้องมีแล้วมันก็อยู่ในข้อที่สองด้วยใช่ไหมแต่อย่างอื่นที่ว่าอาจจะไม่ผิดศีลคือถูกศีลอยู่แต่ว่ามันเป็นคำสอนอื่นๆเพิ่มเติมเช่นหน้าที่ของเราที่ต้องมีต่อภรรยาหน้าที่ของเราต้องมีต่อสามีหน้าที่ที่ต้องมีต่อลูกต่อพ่อแม่คุณเอามาทำไห
1: ม
0: ถ้าคุณไม่ได้ทำนั่นคือไม่สนับสนุนในคำสอนถ้าคุณทำนั่นคือคุณสนับสนุนในคำสอน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือหลักการที่ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่น่ารังเกียจเศร้าหมองไม่ดีเป็นจันทานหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นรัตนะคือเหมือนเพชรเหมือนแก้วที่น่ายกย่องที่สวยงามงดงาม
1: เจ้าค่ะ
0: ดูตรงนี้ต่างหากไม่ได้ดูที่ว่าไปวัดนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วทีนี้ไปวัดเป็นตัวบ่งบอกได้ไหมได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดใส่บาตรล่ะก็ได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นพระอาจารย์หวังว่าคุณคิดว่าคุณจะเข้าใจในสองคำถามนี้เราก็ต้องรู้ด้วยลึกซึ้งนั่นเองเป็นบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะก็ถ้าโยมสรุปง่ายๆก็คือว่าอยู่ที่การตั้งจิตนะเจ้าค่ะในการทำจริงนั้นแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงที่โยมอยากจะขออนุญาตย้ำตรงนี้ก็คือเรื่องของการที่พอเรารู้พระธรรมคำสอนแล้วเรานำเข้ามาสู่สมองสู่จิตใจแล้วเอามาปฏิบัติจริงหรือไม่อันนั้นสำคัญสุดถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อต่อไปของคุณเกียรติถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์เจ้าค่ะบอกสวรรค์ชั้นเจ็ดมีหรือไม่ทำไมไม่ได้ยินชื่อสักทีนึง ก็อยากจะให้พระอาจารย์อธิบายถึงสวรรค์และชั้นพรหมย่อๆให้ฟังด้วยเจ้าค่ะอันนี้คนอาจจะได้ยินว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดอะไรเนี่ยนะเจ้าค่ะแต่ว่าเท่าที่โยมทราบนะเจ้าค่ะก่อนพระอาจารย์จะตอบคือมันไม่ได้มีจริงเหมือนอย่าง42เงี้ยเจ้าค่ะในราชการเขาจะมีแค่41ประหลัดเท่านั้นแต่เขาก็ตั้งเป็น42นิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะสวรรค์ชั้นเจ็ดค่ะ
0: อันนี้อาจจะเป็นที่พระอาจารย์เห็นก็จะเป็นคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์
1: โ
0: ดยที่เขาจะมีการใช้คำพวกนี้อยู่42เนี่ยหมายถึงว่าอาจจะแบบเป็นกอสซิปของพวกข้าราชการการเลื่อนตำแหน่งอะไรยังไงเนี่ยเขาจะมี
1: เจ้าค่ะก็แค่เป็นนามปากกานะเจ้าค่ะเป็นนิคเนมเป็นนามของท่าน
0: เพราะฉะนั้นในส่วนที่ว่าใช้คำศัพท์ในบริบทว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดเนี่ยก็หมายถึงความสุขที่มันเหนือกว่าสวรรค์ทั่วๆไปธรรมดาแต่จริงสวรรค์มีแค่6ชั้นเดี๋ยวสวรรค์มีแค่6ชั้นแล้วชั้นที่สูงขึ้นไปก็จะเป็นชั้นพรหมละเพราะฉะนั้นที่เขาจะมีการพูดถึงกันก็จะ หมายถึงความสุขที่เหนือกว่าเลิศกว่าขึ้นไป
1: เร
0: ามาทำความเข้าใจในสวรรค์และพรหมที่คุณเกียรติถามมาสวรรค์หกชั้นสวรรค์เนี่ยหมายถึงที่จะจะมีความสุขเป็นส่วนมากมีทุกข์เป็นส่วนน้อย
1: ค
0: ือเราจะแบ่งเนาะแบ่งลักษณะของความเป็นอยู่ก็จะแบ่งตามสุขหรือทุกข์ก็จะแบ่งได้เป็นสามโซน
1: ค่ะ
0: โซนที่มีทุกข์น้อยนิดเดียวนั่นคือพวกสวรรค์พวกพรหมโลก
1: เจ้าค่ะ
0: กับโซนที่จะมีทุกข์มากกว่าสุขมีทุกข์มากๆเลยมีสุขน้อยนิดเดียวนั่นคือพวกนรกพวกเปรตพวกสัตว์เดรัจฉานแล้วก็โซนที่จะมีสุขพอๆกันกับทุกข์นั่นคือมนุษย์
1: เจ้าค่ะโลกมนุษย์เหล่านี้แหละ
0: ทีนี้ถ้านี่คือแบ่งแบบหนึ่งแบ่งตามสุขหรือทุกข์นี่แบ่งแบบที่หนึ่งหรือแบ่งแบบที่สองก็แบ่งตามสภาวะความเป็นอยู่ในเรื่องของรูปอันดับแรกก็คือกามภพเนี่ยก็คือยังแบบเกี่ยวข้องกับด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นส่วนมากยังเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงในพวกนี้เป็นส่วนมากนี่คือกามภพได้แก่ตั้งแต่นรกจนถึงสวรรค์ชั้นที่6คือยังเกี่ยวเนื่องด้วยกามเป็นส่วนมากแบ่งแบบที่2ในข้อแรกคือกามภพแล้วในข้อที่2คือรูปภพคือไม่มีกามแล้วมีแต่รูปนั่นเขาก็จะเรียกเป็นรูปพรหมแบ่งแบบที่2ในข้อที่3นอกจากกามภพรูปภพแล้วก็เป็นอรูปภพนี่คือข้อที่3คือเป็นสภาวะเป็นภพที่ไม่มีรูปไม่มีรูปโอเคอันนี้อาจจะเข้าใจยากเพราะว่าเรื่องของการไม่มีรูปมันจะเป็นยังไงก็เรามีรูปอยู่เราอยู่ในกามมันอาจจะเข้าใจยากเอาแบ่งเป็นโซนที่จะเข้าใจง่ายก็คือตามเวทนาในข้อแรกวิธีการแบ่งแบบแรกที่พูดไปว่าถ้าเป็นมนุษย์สุขทุกข์พอๆกันท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าบางคนก็ทุกข์มากเลยนะโลกนี้หรือบางคนก็สุขมากเลยนะโลกนี้แต่มากของเขาในฝั่งสุขหรือทุกข์ในความที่เป็นมนุษย์ยังไงเนี่ยมันก็ยังได้ประมาณนี้แหละก็ยังมีความทุกข์เหมือนกันอยู่ยังมีความสุขเหมือนกันอยู่เช่นเศรษฐีถ้าจะสุขมากยังไงก็ตามนะเขาก็ยังมีความทุกข์เรื่องต้องเข้าห้องน้ำเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องต้องตายไม่ต่างอะไรกันกับยาจกคนเข็นใจก็ต้องเจ็บป่วยไข้ต้องตายเหมือนกันก็มีความทุกข์แบบนี้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: และความสุขที่แบบเลิศหรูอลังการยังไงก็ตามมันก็เป็นแบบของมนุษย์อาหารอากาศที่อยู่ก็เป็นแบบของมนุษย์ไม่ใช่เป็นของทิพย
1: ์เจ้าค่ะ
0: จะตายกันยังไงก็ไม่มากก็เป็นแบบของมนุษย์ทุกยังไงก็ยังเหมือนกันอยู่ดีโอเคนะหรือสุขของยาจกสุขของยาจกเนี่ยโอ้น้อยของมนุษย์ที่เป็นคนน่ำรวยจะมากแต่ก็ยังเป็นสุขของพวกที่อยู่ในมนุษย์อยู่ดียังเป็นของหยาบอยู่ดี
1: เราม
0: าเปรียบกับพวกของสวรรค์เนี่ยมีทุกข์น้อยมากมีสุขมากมากต่างกันมากมากแบบผู้คนละเรื่องสุขของเทวดาก็จะแบ่งเป็น6ชั้นไล่มาตั้งแต่จตุมาราชิกายามาดาวดึงดุสิตนิมานารดีแล้วก็ปรินิมิตสวัสดีก็จะมีความละเอียดของความสุขเนี่ยยิ่งขึ้นไป
1: okay.
0: ความทุกข์ก็น้อยลง
1: อ
0: ายุก็ยืนขึ้นคือความสุขเนี่ยก็จะมาในรูปของอายุยืนยศสวรรค์แสงสีตำแหน่งพวกนี้อธิปไตย
1: okay.
0: ความเป็นใหญ่พวกนี้ทุกข์เขาก็จะน้อยลงน้อยมากความทุกข์ของพวกเทวดานี่เช่นว่าแบบอยากได้สีนี้แต่มันนั้นเป็นอีกสีหนึ่งก็ประมาณนี้เท่านั้นเอง
1: ดอกไม้ปลูกไปสีนี้แต่อยากนั้นเจ้าค่ะอ
0: ย่างที่เคยอธิบายไปในรายการนะว่า
1: เจ้าค่ะ
0: บ้านเขาเนี่ยโหสวยงามมากเลยเป็นปราสาทเป็นวิมานทิพย์แล้วก็ปลูกดอกไม้ไว้หน้าบ้านแต่ว่าไม่ได้ต้องไปพรวนนินไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีต้นไม้เกิดขึ้นเองด้วยบุญแล้วก็มีความอยากว่าขอให้ดอกไม้ออกมานี่มันสีเข้ากันกับบ้านเป็นสีม่วงบ้านเป็นสีม่วงแต่ดอกไม้มันออกมาเป็นสีบานเย็นเครียด
1: คือ
0: ทุกข์เพราะว่าสีบานเย็นมันไม่เหมือนสีม่วงเป๊ะนี่คือทุกข์ของเขาประมาณนี้น้อย
1: ๆ
0: นานๆจะมีทุกข์มากๆอย่างไปทำสงครามก็นิดหน่อยแล้วก็นานๆดีแบบเป็นหลายพันหลายหมื่นปีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับนรกเนี่ยความสุขนิดเดียวความทุกข์นี่มากความสุขของพวกสัตว์นรกนี่ก็คือเวลาที่ไฟมันอ่อนลงหน่อยหนึ่ง
1: ไฟนรกนะคะ
0: ไฟนรกจากที่แบบร้อนมากๆร้อนมากๆโอ้นี่ไฟอ่อนลง2องศาจะเป็นล้านล้านองศาเงี้ยนะโทษเขาก็ดีใจกันแล้วความทุกข์เนี่ยมันมากความสุขมันน้อยแล้วก็ถ้าเราจะมาเอาเรื่องของการมาพบรูปประพบรูปประพบอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คือในส่วนของสวรรค์ตั้งแต่ชั้นที่6ลงมาเลยนั่นคือการมาพบก็ยังต้องแบบวนเวียนอยู่ในทางด้านตาหูโอ้มันก็ยังมีปัญหามีการผิดศีลมีการอะไรบ้างเอาเนื้อขึ้นไปกว่าดีกว่านั่นคือไม่ต้องเกี่ยวกับกามมีแต่รูปอย่างเดียวแต่เดี๋ยวรูปประพรมเราก็จะมีหลายขั้นน่ะเขาก็จะเรียกว่าปาริชัสสาหรือพวกเวหาปลัพรมหรืออกนิฏฐภพไปอยู่ในพวกนั้นแล้วก็ถ้ารูปก็ต่อไปอีกรูปนี่คืออยู่สูงกว่าพวกรูปก็จะเป็นพรหมพวกอรูปจะไปถึงนั้นได้ก็ต้องเข้าสู่อรูปฌานมีอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะเป็นต้นไล่ขึ้นไปนี่คือลักษณะการแบ่งที่ควรจะรู้ในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าวัฏฏสงสารสังสารวัฏเนี่ยมันก็วนอยู่แค่นี้คุณนันชัย
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่สุขมากก็ทุกข์มากไม่ทุกข์มากก็สุขน้อยไม่กลางกลางก็เป็นอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นอรูปพรหมแล้วก็มาเป็นพรหมแล้วก็มาเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไปสัตว์นรกวนอยู่อย่างนี้31ภพภูมิวนอยู่อย่างนี้ไม่ออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: อยู่อย่างนี้นี่พอเรารู้เรื่องไงเราก็ต้องวิวัตะคือให้ออกจากวังวนต่างๆเหล่านี้ได้แล้วมันจะดีเจริญพันธ์
1: เจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำถามที่ทางคุณคูณเกียรติถามมานะคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าใจแล้วพระอาจารย์อธิบายเรื่องอรูปพรหมนิดหนึ่งได้ไหมเจ้าคะที่ว่าไม่มีรูปเลยนี่เขาจะอยู่กันในลักษณะไหนเจ้าคะพระอาจารย์ยบคิดว่ามีหลายท่านอยากรู
0: ้ก็คือมีแต่ใจแต่มีแต่ใจก็คือติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เลยคุณใจ
1: อ๋อเจ้าค่ะใจใครใจมันอย่างนี้เหรอเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: อ๋อ
0: แล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างที่ว่าอาจารย์ของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยคืออารัลตาบทกลมโคตรกับอุทกับผู้รามบุตรนั่นน่ะอันนั้นได้อรูปในขั้นสูงเลยขั้นที่7กับขั้นที่8
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมแล้วทำไมท่านไม่ไปสอนไม่ไปสอนทั้งที่บางทียังไปสอนพระกัปปรมที่อยู่ในชั้นรูปประพรม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าสื่อสารกันไม่ได้เลยไงไม่มีตาที่จะเห็นไม่มีหูที่จะฟัง
1: อ
0: ย่างเทวดาหรือพรหมเนี่ยก็มีตาทิพย์มีหูทิพย์ที่จะเห็นในที่ไกลที่จะได้ยินเสียงทิพย์ได้แต่รูปประพรมนี่ไม่มีหูไม่มีตามีแต่ใจอย่างเดียวสื่อสารกันไม่ได้ก็เลยไปสอนไม่ได้ก็เลยบอกว่าเสื่อมจากคุณอันใหญ่ซะแล้วนี่แหละแล้วก็ในพูดข้อนี้นะคุณใจก็อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องคำถามของคุณนภาจากชลบุรีในที่นี้ด้วยพูดถึงเรื่องของศีลที่ว่าศีล8เนี่ยท่านถามว่าจะสามารถทานอาหารได้กี่มื้อต่อวัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าเอาเกณฑ์ที่เขาวัดกันในปัจจุบันก็คือเอาเวลาเที่ยงเกินเที่ยงไปก็อย่ารับประทานอาหารที่เป็นอาหารก่อนหน้านั้นคุณจะรับประทานเท่าไหร่ก็ได้เอาพอดีเพราะรักษาศีล8เนี่ยมันก็ต้องเอาเรื่องโภชเนมัตตัญญุตาคือการรู้ประมาณในการบริโภคที่ว่ามื้อเดียวก็น่าจะพอ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถสมาทานได้ทั้งช่วงเช้าช่วงค่ำจะเป็นที่นอนที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแล้วอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตทำให้เป็นปกติก็จะเป็นการดี
1: สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราคงจะตอบปัญหาเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าตอบปัญหาตามใจท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เดินบานเดินบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการยังจังหวัดภูเก็ตในวันนี้เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาร์เบียร์และร้านอาหารทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันมีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่โดยมีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดินจากนั้นจุดที่2ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกินอย่างไรก็ตามคาดว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะไม่มีการประนีประนอมกับกลุ่มผู้บุกรุกทรัพยากรของชาติโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ป่าไม้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจประเทศไทยยังไม่ถึงจุดวิกฤตภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสเตทเฟสชั่น
9: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการจ่ายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าแต่สถานการณ์เศรษฐกิจที่หลายฝ่ายกังวลทั้งปัญหาราคาน้ำมันแพงและค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนเกิดคำถามว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะสเตทเฟสชั่นหรือภาวะเงินเฟ้อสูงเบื้องต้นจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่พบเงินเฟ้อต้องสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานหากรากฐานมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วหยุดลงเงินเฟ้อจะค่อยๆปรับตัวลงเองซึ่งกรณี

0: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคตนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆยามเช้าแบบนี้กับเรานะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานวันนี้คุณผู้ประกอบอบกินนะคะคุณผู้ประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงานเนมีเดียนะคะอีกสักครู่นึงนะคะเพจข่าวยามเช้าของเราก็จะไลฟ์กันโดยน้องฟิลฟิลเดชทรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะหลายประเด็นต้องตามนะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่ต่างประเทศกลับมาแล้วก็มีการพูดถึงพรก.กู้เงินด้วยน
1: ะ
0: คะรวมไปถึงสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อนะคะฮันตาไวรัสนะคะไทยเองก็เรียกว่ายกระดับในการเตรียมความพร้อมรับมือขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ประกาศความพร้อมสูงสุดใช้ห้อง BSL 3ตรวจวินิจฉัยฮันตราไวรัสอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ต้องตามทุกวันก็คือเรื่องของอากาศด้วย
1: เ
0: พราะว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยด้วยมีผลกระทบวันนี้วันสุดท้ายนะค่ะนะคะจะได้ติดตามข่าวสารกันพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะลงไปตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเช่นกันนะ
0: คะ
1: ไปถึงน่าจะประมาณสักสาย
0: ๆ
1: วันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามภารกิจของท่านในหลายๆช่องทางไปดูสภาพของอากาศกันค่ะว่าประเทศไทยตอนบนนั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุม

0: บริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับผลไม้และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรกับสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาในช่วงที่สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนชาวเรือนควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะ6:12 น.ค่ะไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะราชกิจจาประกาศพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมีผลบังคับใช้แล้วนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการวิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้หยุดชะงักนะคะและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์ค่ะทั้งนี้พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยมีการระบุแผนงานหรือโครงการรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและวงเงินดังต่อไปนี้ค่ะ1คือแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องวงเงินจำนวน200,000 ล้านบาทค่ะ2แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะ
0: ค่ะซึ่งก็มีผลทันทีนะคะก็คือตั้งแต่ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็มีการออกมาพูดถึงพรก.เงินกู้หลังจากที่พรก.เงินกู้นั้นมีผลบังคับใช้ก็คือเมื่อวานนี้ในส่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านให้สัมภาษณ์นะคะถึงพระราชกำหนดค่ะในให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพศก็คือพรก.เงินกู้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะท่านยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบแล้วก็เข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยตนเองพร้อมด้วยทางด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีทุกฝ่ายค่ะที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงจะร่วมกันกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะให้เม็ดเงินจากพรก.เงินกู้ถูกส่งไปถึงมือยังพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือว่ากลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตท่านย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการนี้สามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศค่ะท่านบอกนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนะมีการถามนักข่าวถามว่ากรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจจะส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ระบุนะคะว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการจากนี้ไปทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนและขอยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียวท่านย้ำอีกนะคะว่ารัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีซึ่งร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องและดูแลใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานมีข่าวถนนสุดแยกไฟสายท่านผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะแล้วก็ระบุว่าจริงๆเมื่อคืนท่านบอกว่าน่าจะซ่อมเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้น่าจะคาดว่าจะเปิดใช้ถนนได้นะคะก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ตกใจนะเพราะว่าโอ้โหบางคนเนี่ยกำลังเดินทางกันอยู่เลยในช่วงนั้นแล้วก็พี่ๆโดยเฉพาะพี่ไรเดอร์น
0: ะ
1: เห็นภาพชัดเลยว่าบางคนก็นะกำลังสัญจรไปมาล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะนายกสมาคมวิศวกรวิเคราะห์สาเหตุการทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายเบื้องต้นพบว่าอาจเกิดจากการสูญเสียชั้นดินรองรับพื้นถนนก็มีการแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสแกนพื้นที่เสี่ยงในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยนะคะศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยท่านให้ความเห็นถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้นพบลักษณะการทรุดตัว1ช่องจราจรแล้วก็ถนนหักลงเป็นรูปตัว Vนะคะท่านก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากเพียงผิวหน้าถนนชำรุดแต่เป็นการสูญเสียดินที่รองรับอยู่ใต้พื้นถนนนะคะคาดว่าสาเหตุเนี่ยที่เป็นไปได้มีอยู่ประมาณสัก4ประเด็นหลักๆ ก็คืออาจมีการรั่วซึมบริเวณข้อต่อของท่อหรือบ่อพักสาธารณูปโภคใต้ดินมันก็เลยทำให้ดินไหลเข้าไปในท่อนะคะปัจจัยจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ดินอ่อนตัวและไหลได้ง่ายขึ้นยังมีเรื่องของผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการเปิดหน้าดินหรืออาจเกิดจากท่อประปาหรือท่อระบายน้ำแตกจนน้ำพัดพาดินออกไปนะคะทั้งนี้ท่านก็ระบุว่าถึงแม้การซุดตัวครั้งนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับกรณีหน้าวชิรพยาบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในใกล้เขตก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโดยตรงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบใต้ดินอย่างละเอียดแล้วก็ควรใช้เครื่องมือสแกนหาหลุมหรือว่าโพรงใต้ดินเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ฤดูฝนแบบนี
0: ้
1: นะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะ
0: อืมค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถนนซุดเนี่ยในกรุงเทพมหานครก็มีในหลายพื้นที
1: ่
0: ซึ่งทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่ามันเกิดจากการกัดเซาะจากชั้นใต้ดิน
1: ค่ะ
0: ณตรงนี้นะอุณหภูมิเป็นห่วงมาก
1: ใช่แล้วเมื่อคืนเนี่ยคือสักประมาณ5:50
0: ค่ะ
1: เห็นบอกว่าปิดจ๊อบถนนสุดเรียบร้อยแล้วคืนผิวจราจรกลับมาสัญจรได้ปกติและเช้านี้นะคะทำงานเร็วกันมากเลยกทม.นะคะ
0: ขอบคุณด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจะเลือกผู้ว่าใหม่แล้วด้วยใช่ไหมเนี่ยมิถุนายนนี้นะคะ
0: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเมื่อวานก็เป็นประเด็นออกมาเรื่องจากการที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาออกมายืนยันนะว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างน้อย6รายจากการระบาดบนเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO ได้มีการออกแถลงค่ะยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งเป็นสายพันธุ์แอนดริสนะคะซึ่งมีหนูเนี่ยเป็นพาหะ6รายด้วยกันจากทั้งหมด8รายค่ะซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายด้วยกันจากการระบาดบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งนะคะในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งองค์การอนามัยโลกค่ะก็มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยเช่นกันว่าความเสี่ยงของการระบาดเชื้อไวรัสฮันตาต่อประชากรโลกยังอยู่ในระดับที่ต่ำซึ่งความเสี่ยงของผู้โดยสารและก็ลูกเรือบนเรือสำราญดังกล่าวนั้นอยู่ในระดับปานกลางพร้อมให้คำมั่นนะคะว่าจะติดตามสถานการณ์การระบาดทางวิทยาอย่างใกล้คิดรวมถึงปรับปรุงแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงต่อไปพอมีการแถลงจากทางด้านขององค์การอนามัยโลกแบบนี้แล้วน
1: ะ
0: หลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็มีการเผยแพร่ข่าวกันเมื่อวานนี้หลายสำนักเหมือนกันรวมถึงทางด้านของกรมควบคุมโรคของประเทศไทยเองนะฮะก็ออกมาพูดคุยถึงเรื่องนี้ถึงการยกระดับถึงการเฝ้าระวังติดต่อระหว่างการติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยหลังองค์การอนามัยโลกได้ออกมาแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ าลของต่างชาตินะคะโดยเมื่อวานนี้ด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าแม้ขณะนี้ค่ะประเทศไทยยังไม่พบรายงานถึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซันตาค่ะแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านทางด้านของกรมควบคุมโรคที่ติดต่อระหว่างประเทศค่ะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการยกระดับการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดให้เน้นย้ำค่ะไปที่มาตรการสำคัญก็คือการประเมินความเสี่ยงช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและก็ลูกเรืออย่างละเอียดก่อนที่จะอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการให้ติดตามรายงานผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ค่ะท่านได้ยังสั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดพาหะและการจัดการในเรื่องของพาหะที่นำโรคบนเรือสำราญทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากอย่างพื้นที่เสี่ยงค่ะให้คัดกรองอาการของผู้ป่วยให้มีการซักประวัติเสี่ยงผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้อย่างเช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดท่านบอกว่าให้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้วยนะคะให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานี้ค่ะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ฟันแทะนะคะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์ฟันแท้ที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปค่ะไม่ได้แพร่หรือว่าติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะคะแต่ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดซึ่งท่านก็ยืนยันค่ะว่าประเทศไทยนั้นมีระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่พร้อมดำเนินการโดยทันทีหากพบความเสี่ยงสำหรับประเทศไทยท่านบอกนะคะว่าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะที่เดินทางกลับยังต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือว่าหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแท้หรือว่ามีประวัติที่เดินทางมาจากยังพื้นที่เสี่ยงควรรีบไปปรึกษาแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางและประวัติสัมผัสค่ะเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยดูแลรักษาอย่างได้อย่างรวดเร็วนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ1422 1422สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ
1: ด้านดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านก็ออกมาระบุนะคะว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นก็ประกาศความพร้อมสูงสุดในการใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3หรือว่า BSL 3ตรวจวินิจฉัยฮันตราไวรัสอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็มีความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการอ้างอิงและระบบ BSL 3สำหรับรองรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อฮันตราไวรัสได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัยเพื่อที่จะสนับสนุนการเฝ้าระวังโรคของประเทศอย่างเต็มศักยภาพด้วยนะคะทางด้านดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านเปิดเผยนะคะว่าจากการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อฮันตาไวรัสที่มีรายงานในหลายประเทศนะคะซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ยกระดับความพร้อมด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอย่างเต็มศักยภาพเพื่อรองรับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากพบผู้ป่วยต้องสงสัยในประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้ทางด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3หรือว่า BSL 3สำหรับรองรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคอันตรายนะคะโดยห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านไวรัสและโรคอุบัติใหม่สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อฮันตราไวรัสได้ตามมาตรฐานสากลค่ะทั้งการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธีเรียลไทม์ PCR และการตรวจทางซีรัมวิทยาภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพนะคะพร้อมกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยให้สามารถตรวจยืนยันเชื้อได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำนะคะซึ่งท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ย้ำนะคะว่าฮันตราไวรัสนั้นเป็นเชื้อไวรัสที่พบในสัตว์ฟันแทะที่คุณชัยนันท์พูดไปโดยเฉพาะหนูนะคะซึ่งสามารถติดต่อสู่คนผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งมูลหรือปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อ การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะเริ่มอาการก็คืออาการเริ่มต้นก็จะมีไข้ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีอาการรุนแรงนะคะอย่างเช่นปอดอักเสบหายใจลำบากหรือไตวายถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้ติดตามข้อมูลทางวิชาการและสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังโรคนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทีนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะแต่ควรดูแลสุขอนามัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือพื้นที่ที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากหนูพร้อมกับรักษาความสะอาดภายในบ้านและสถานที่เก็บอาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันความพร้อมนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงทางด้านสุขภาพและยกระดับศักยภาพประเทศในการรับมือโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในอนาคตด้วยค่ะ
0: ค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการติดตามกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุเกิดจากการที่ชาวจีนนะซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็เข้ามาอยู่ในยังประเทศไทยปรากฏว่าเกิดประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ปรากฏว่าพบปืนภายในที่เกิดเหตุน
1: ะคร
0: ับก็เลยเป็นเหตุต้องให้เข้าไปค้นยังบ้านพักในจังหวัดชลบุรีปรากฏว่าโอ้โหพบอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านมีคำสั่งนะคะให้ทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเข้ากำกับดูแลกรณีที่ชาวจีนประสบอุบัติเหตุเกิดเหตุรถพลิกคว่ำนะคะและตรวจพบอาวุธปืนภายในที่เกิดเหตุก่อนที่จะนำไปสู่การเข้าตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดชลบุรีและพบอาวุธสงครามค่ะเป็นจำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์ที่คล้ายกับเสื้อเกราะและวัตถุระเบิดค่ะได้มีการสั่งการให้เร่งรัดการสืบขยายผลในทุกประเด็นทั้งตัวผู้ต้องหาเองประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศเส้นทางการเงินและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยทางด้านของตำรวจก็มีการสันนิษฐานนะคะว่าสถานที่ดังกล่าวนี้อาจถูกใช้เป็นคลังเก็บอาวุธโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครองขณะเดียวกันค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เร่งรัดที่จะสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มงวดเช่นกันพร้อมให้ตรวจสอบและขยายผลความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะท่านผบตร.ก็สั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะคะซึ่งพอไปดูแล้วโอ้โหเยอะมากเลยนะมีทั้งปืน M16 นะคะวัตถุระเบิดมีกับดักระเบิดด้วยระเบิดขว้างรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดอาวุธติดวัตถุระเบิดด้วยคือลักษณะเหมือนเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพ
0: ใช่
1: นะคะผบ.ตร.ก็ติดตามอย่างเข้มงวดเลยนะคะแล้วก็มียังไปพบน้ำมันเบนซินอีกโ
0: อ
1: ้ไม่น้อยเลยนะ80ลิตรหน้ากากกันแก๊สอีกซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงนะคะมีการติดตามข่าวด้วยบางส่วนก็มีการนำเสนอข่าวว่าได้วิธีมาจากแชทมาได้วิธีมาจากช่องทางที่เราค้นกันบ่อยๆก็คือทาง AI นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เร่งรัดสืบสวนคดีนี้อย่างเข้มข้นพร้อมกับตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะคะท่านนายกก็ทราบเรื่องนี้แล้วก็ให้เร่งย้ำเลยนะคะว่าตำรวจพบชาวจีนแล้วท่านก็บอกว่าต้องสาวให้ถึงต้นตอเลยน
0: ะ
1: เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะท่านนายกก็ระบุนะคะว่าในส่วนของตำรวจสภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบเหตุรถพลิกคว่ำที่มีคนขับเป็นชาวจีนแล้วก็ก่อนไปตรวจว่ายังมีอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากท่านได้รับรายงานแล้วนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วแต่เป็นรายงานอย่างย่อจากทางผู้บัญชาการตำรวจชาติแล้วนะคะผบ.ตร.ท่านก็เน้นย้ำให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกลงไปที่สุดเลยนะคะให้ลึกไปเลยแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มงวดเข้มข้นด้วยหาต้นตอของปัญหาให้ได้ท่านบอกอีกนะคะว่าถ้าหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับใครบุคคลไหนไม่ว่าจะเป็นคนไทยกันเองหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเราก็จะดำเนินการ อย่างเต็มที่นะคะส่วนอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือก็ยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ ท่านนายกก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังของปรีวีซ่าด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการตรวจสอบให้ได้รายละเอียดมากที่สุดก่อนนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังข่าวสารจากข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา 10:00 นถึง 3:00 นณศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

0: พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับเรื่องการประชุมอาเซียนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้แถลงผลการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ครับหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยครับโดยนายกย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกครับเพื่อเสริมเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนบนเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนครับให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยเราครับได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงครับส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้นั้นทุกประเทศในอาเซียนให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศนั้นต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ย้ำว่าในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไปครับนายกนะครับยังกล่าวอีกครับว่าการประชุมครั้งนี้นั้นได้มีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์ครับโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าแต่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์ครับสนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center กับมาเลเซียครับหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนและขณะที่ฟิลิปปินส์ครับสนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยครับที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมีผลบังคับใช้แล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานพุทธศักราช2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อพี่น้องประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้หยุดชะงักและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์ทั้งนี้ครับพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยมีการระบุแผนงานหรือโครงการรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและวงเงินไว้ดังต่อไปนี้ครับ 1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องวงเงินครับจำนวน 200,000 ล้านบาทหรือว่าครึ่งหนึ่งครับหน่วยงานที่รับผิดชอบครับได้แก่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมาย2ครับแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยแบ่งย่อยเป็น3หัวข้อนะครับ 2.1 แผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต 2.2 โครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานฟอสซิลทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพหรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกรวมทั้งสนับสนุนการติดตั้งสถานีบรรจุไฟฟ้าและ 2.3 ครับแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานและการสร้างเศรษฐกิจใหม่วงเงินครับจำนวน 200,000 ล้านบาทหน่วยงานที่รับผิดชอบครับได้แก่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมายครับพี่น้องประชาชนครับยังอยู่กันที่พ.ร.ก.กู้เงินครับนายกรัฐมนตรีย้ำรับผิดชอบเต็มที่หลังพ.ร.ก.กู้เงินมีผลบังคับใช้ยืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนโปร่งใสกำชับใช้งบถึงมือประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดในการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราชหรือว่าพ.ร.ก.กู้เงินนี่แหละครับที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับนายกยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับโดยท่านนายกนะครับพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงครับจะร่วมกันกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้นั้นถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวนั้นสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินไปดูกันที่เรื่องที่ใกล้จะเปิดเทอมแบบนี้กันหน่อยครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนย่านบางลำพูคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปิดภาคเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครับบริเวณของย่านบางลำพูในเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคแก่ผู้ปกครองครับโดยเฉพาะในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนแบบนี้แหละครับพี่น้องโดยท่านรัฐมนตรีสุภมาศเปิดเผยนะครับว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่านะครับร้านค้าในพื้นที่ย่านบางลำพูนั้นไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีครับจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายครับไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้พร้อมทั้งขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้นั้นอยู่ภายใต้การติดตามดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดหากพบปัญหาด้านสินค้าหรืออุปกรณ์การเรียนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าตัวย่อว่าสคบเนี่ยแหละครับพร้อมเข้าดูแลและแก้ไขทุกกรณีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนมาดูกันที่ประเด็นเรื่องปลากระป๋องกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเผยความคืบหน้าตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงปกสั่งปูพรมทุกจังหวัดทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกหรือว่าไม่ตรงปกจกตาเนี่ยแหละครับภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยแหละครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดครับเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่เลยครับและมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีครับอาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรองง.4โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปครับสำหรับในประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือไม่นั้นนะครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าต้องรอผลการตรวจจากกรมประมงประมาณ1สัปดาห์ครับเนื่องจากกรมประมงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ DNA ปลาตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะนั้นมีความถูกต้องครับและเป็นทางการทั้งนี้จากการรายงานที่ได้รับพบว่ามีโรงงานที่ต้องสงสัยครับมากกว่า1แห่งโดยเมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของสินค้ามีข้อสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนตามที่ระบุบนฉลากอย่างไรก็ตามครับจำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการก่อนดำเนินการใดๆกับผู้ประกอบการครับทั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันและดำเนินการตรวจสอบในลักษณะของการปูพรมทั่วประเทศมีการสุ่มตัวอย่างพร้อมเชิญชวนให้ผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าครับโดยเฉพาะสินค้าปลากระป๋องในช่วงนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนั้นร่วมกันขจัดการกระทำผิดเหล่านี้ให้หมดไปจากประเทศไทยครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของปลากระป๋องไปดูนโยบายรถเก่าแลกใหม่กันครับรัฐบาลเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่าในการพัฒนาระบบ Transport Management System ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจะนำข้อมูลนั้นไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันครับภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งของประเทศครับทั้งนี้ครับภาครัฐนั้นเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่ไปกับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการครับนอกจากนี้ครับที่สำคัญคือในระยะต่อไปรัฐบาลนั้นยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครับเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนั้นเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q-Mark ซึ่งปัจจุบันครับมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของไวรัสฮันตาก กรมควบคุมโรคคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหลัง WHO เตือนไวรัสพันตาบนเรือสำราญพร้อมย้ำยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับข่าวเตือนครับและก็เป็นข่าวจริงจากกรมควบคุมโรคครับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับมีการคุมเข้มด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศหลัง WHO ครับเตือนไวรัสฮันตาบนเรือสำราญพร้อมย้ำนะครับว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทยครับซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ได้กล่าวนะครับว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยนั้นยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่กรมควบคุมโรคครับได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางมาจากต่างประเทศครับโดยเฉพาะเลยครับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดครับซึ่งกรมควบคุมโรคครับได้เน้นย้ำมาตรการสำคัญได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะนะครับในเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดครับนอกจากนี้ครับยังได้สั่งการให้มีการดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะนะครับเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้ครับเช่นในทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดเลยนะครับพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือว่า PPE ให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเรื่องนี้ครับทั้งนี้ครับทางนายแพทย์มนเทียนยังกล่าวเพิ่มนะครับว่าโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานั้นเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ฟันแท้สู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ฟันแท้ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปนะครับไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปพี่น้องประชาชนครับจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกครับแต่ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากตีคองร้องข่าวได้ข่าวจริงแน่นอนครับสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: กลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันช่วงท้ายค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะยังมีอีกหลายประเด็นที่รออยู่ค่ะ
1: ค่ะเราไปเริ่มกันที่สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะในวันที่12พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ดังนี้การเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมค่ะโดยจะเปิดตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นาฬิกาโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นาฬิกาถึง 12:00 นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นาฬิกาค่ะโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะวันพุธหน้านะคะพุธที่13พฤษภาคมจะเป็นวันสำคัญนั่นก็คือจะมีเนื่องในวันพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะซึ่งในส่วนของกรมเจ้าท่าเองก็จะมีการจัดเรือบริการประชาชน1ลำไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยน
1: ะ
0: ในวันพุธที่13พุธหน้านี้นะคะกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าจัดเรือตรวจการเจ้าท่า218นะคะจำนวน1ลำให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในเส้นทางท่าเรือวัดอรุณนะคะไปท่าเรือวัดระฆังท่าเรือท่าช้างเนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันพุธที่13พฤษภาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 6:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวในวันนั้นจะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะเป็นแม่ข่ายให้ทุกสถานีรับสัญญาณกันด้วยตั้งแต่หลังเคารพธงชาติจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของข่าวสารอื่นๆตามมาดูกันหน่อยเห็นบอกว่าจะสะเทือนวงการฟุตบอลโลกเลย
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าอ๋อสะเทือนนะแล้วยิ่งก็ที่สำคัญเนี่ยสำหรับคนไทยถือว่าเป็นที่ปรับปลื้มนะ
0: โ
1: อ้เร
0: ีย
1: กได้ว่า
0: คนข้างๆดิฉันนี่แหละ
1: หลายคนด้วย
0: งานนี้น้องลิซ่าลลิสามโนบาล
1: ค่ะต้องบอกว่าเป็นศิลปินสาวระดับโลกชาวไทยไปแล้วนะคะน้องลิซ่าลลิสามโนบาลนะหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยคือล่าสุดทางด้านของฟีฟ่าออกมาประกาศนะคะว่าเธอเป็นหนึ่งในไลน์อัพนะเป็นศิลปินระดับโลกที่จะแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งพิธีเปิดก็จะมีขึ้น12มิถุนายนนะฮะ2569ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาพูดนะถึงเรื่องการชมเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกท่านบอกว่าคนไทยต้องได้ดูฟุตบอลโลกนะโดยเช่นกันนะคะโดยต้นสังกัดของน้องก็ออกมาเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าโอ้มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าลิซ่าจะร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026เป็นฟุตบอลโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเจ้าภาพในปีนี
0: ้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านรองนายกสุภจีก็ลงพื้นที่ไปจันทบุรี
1: ค่ะ
0: คือหลายท่านก็ติดตามข่าวคือก่อนนั้นก็ลงไปน
1: ะ
0: ลงไปช่วงที่เกี่ยวกับทุเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มีการไลฟ์ทุเรียนไลฟ์ขายทุเรียนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาเยอะมากแต่เท่าที่ไปสำรวจตลาดโดยเฉพาะตลาดห้วยขวางข้างหลังสถานีเราเนี่ยปรากฏว่าแม่ค้าเล่าให้ฟังว่าจากสถานการณ์ที่มีการไลฟ์ขายทุเรียนเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าขายทุเรียนดีขึ้นตอนนี้เขากระซิบว่าสุกไม่ทัน
1: คือ
0: โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมุงกันทุกร้านเลยน
1: ะ
0: ที่ตลาดห้วยขวางเนี่ยนะคะผู้ฟังผู้ชมแล้วก็บอกว่าสุกไม่ทันโอ้โหขายดิบขายดีมากเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลายท่านก็บอกว่าด้วยนอกจากทุเรียนที่ติดตามกันแล้วผลไม้อื่นๆด้วยก็รออยู่เหมือนกันล่าสุดท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านก็ลงพื้นที่จันทบุรีค่ะไปติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกกำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์มังคุดที่จะออกมาสู่ตลาดไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลางเดือนนี้นะคะจะออกมาเยอะเลยนะคะมังคุดท่านก็พร้อมกับผลักดันพระราชบัญญัติผลไม้เป็นกฎหมายหลักสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวด้วยนะคะซึ่ง จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือว่าเป็นทำงานเป็นการทำงานเชิงรุกเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการผลไม้ที่กำลังจะออกมานะคะในส่วนของมังคุดที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนก็จะต้องเร่งบริหารจัดการกันนะคะท่านก็เฝ้าระวังมังคุดล้นตลาดกันนะคะหลายๆท่านก็ตามข่าวกันอยู่นะคะก็ทุเรียนเนี่ยคือราชาของผลไม้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มังคุดก็คือราชินีนั่นเองนะคะนี่คือจันทบุรีส่วนที่ระยองของดีเมืองระยองก็รออยู่เหมือนกันวันนี้วันแรกใช่ไหมการจัดงาน
1: ค่ะวันนี้ก็คือวันแรกของการจัดงานที่อบต. ตะพงนะคะมหากรรมเทศกาลดนตรีสีสันผลไม้สไตล์ตะพงของดีเมืองระยองวันนี้วันแรกค่ะจัดไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้ไปกันได้นะเพราะว่าที่เขามีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการประกวดผลไม้มีตามผลไม้ลีลาอันนี้ฉันชอบนะตามผลไม้เนี่ยอร่อยนะคะมีตามน้ำพริกกะปิมีการแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่นด้วยโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยน
0: ะ
1: ไปดูกันได้นอกจากไปดูกิจกรรมต่างๆภายในงานแล้วก็ยังได้แน่นอนได้ผลไม้ทางภาคตะวันออกกลับมาบ้านแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยทุเรียนก็ต้องมีนะฮะมังคุดแล้วก็ทางด้านของเงาะอื่นๆอีกมากมายได้กลับมาอย่างแน่นอนส่วนตราดนะตราดเขาก็มีการจัดงานชิมทุเรียนชะนีที่เกาะช้านเขาจัดเป็นครั้งที่5แล้วนะคะก็คือจัดไปเดี๋ยวจนถึงวันพรุ่งนี้11เมษายนนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะส่วนสุรินทร์นะสุรินทร์ตอนนี้มีการจัดงานประเพณีวิถีชีวิตคนโนนารายก็จะจัดไปจนถึงวันที่11พฤษภาคมเช่นกันมีสินค้าโอท็อปเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาจัดจำหน่ายภายในงานมีทางด้านของการแข่งขันเต้นแอโรบิกนะประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพิธีจุดบั้งไฟตามประเพณีดั้งเดิมย้อนไปที่ระยองกันหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวพอเสร็จงานนี้จริงๆแล้วนี่เขาจัดควบคู่กันไปใครที่ไปเที่ยวที่ตะพงเนี่ยที่ระยองเดี๋ยววันที่14 15 16เขาจะมีงานรักกรรมหวานที่จังหวัดตราดต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าผลไม้ของภาคตะวันออกนะคะ
0: ค่ะก็อุดหนุนกันนะคะส่วนทางอีสานก็บั้งไฟเด้อบุญบั้งไฟนะคะสนุกสนานกันยังไงก็ไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินทางด้วยเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีฝนตกต่างๆด้วยนะคะส่งต่อให้ข่าวพระจินตริกาเราสองคนลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์